0: พระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connectเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้ง2ประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับ ก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้ง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
1: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศท่านี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตานกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตานอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPLบารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook PageThailand Chess Association งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว เตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น
12: 1นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
13: ด้ว
12: ้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกค่ะ
15: ครับสวัสดีครับผม
14: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
15: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PGBC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PGBA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะรับซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ ส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
14: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
15: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นEDA เนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับได้หรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
14: เมื่อตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสคสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
15: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะฮะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่า masking ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักในส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบ นะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
14: ทราบว่าทางสกสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ

0: เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันต้องถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับอีกประเด็นนึงครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI ในการสร้างน้ำเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนทั้งกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
2: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
5: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอเซ

0: เตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
1: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการเอาเด็กในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมปัญหาเรื่องของการคนที่ห้องหลอกเข้ามาทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของการทำงานด้านไซเบอร์หลังการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกมาเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
0: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
1: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายโขดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
0: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
5: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมๆในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่าฟิสิกอลโปรดักต์นั่นหมายถึงมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยว วันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกเองเป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่ๆเราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
4: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
5: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยพอล่ามีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเรื่องจัดการเรียนแบบญี่ปุ่นแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับส่วนมหาไทยส่วนพม.และส่วนศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกันครับ
4: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการฮักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์ฮักโลกหรือ Hug the Earth ณจุดนายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
7: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปีถึงปีกว่าจะคืนทุนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับคือนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
6: ด้านนายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
8: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6: โครงการฮักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ทีมงานของเราเช่นเคยค่ะคุณใส่ชวนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะแล้วก็คุณอคเดชคัมภีระ Facebook Live นะคะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ทราบว่าตอนนี้รายการก็ออนแอร์แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับเรื่องของสภาพอากาศครับติดตามสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับและภัยแล้งในประเทศไทยสังเกตว่าปีนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีที่แล้ว
2: ค่ะ
1: อันนี้ใช้ความรู้สึกนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะป่านนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห
2: มันยังตกกระหน่ำอยู่เนาะ
1: ตกทุกวันตกเช้าตกเย็นแต่ปีนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพรู้สึกว่าฝนจะน้อยลงต่างจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างได้ยินว่าในต่างจังหวัดและในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะน้อยลงในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเพราะเขาบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนแล้วนะครับก็จะชัดเจนเกิดสั้นๆเนี่ยในห้วง1เดือนนี้นะครับแล้วก็ความยาวนานเนี่ยก็จะไปอยู่ถึงกรกฎาคมถึงสิงหาและทวีความรุนแรงที่สุดตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะทำให้เกิดส่งผลภัยแล้งในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
2: ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู
1: ่เป็นประเด็นกันอยู่ฮะกลบกระแสโปรไทยช่วยไทยพลัส60 40กร่อยไปเลยครับ
2: กลบได้จริงเหรอคุณ
1: จริงกลบครับจริงๆเนี่ยตอนนี้คนจะต้องพูดถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40โปรนี้รัฐบาลช่วยประชาชนนี่นั่นโน่นจะต้องเป็นข่าวในเชิงบวกแต่ตอนนี้มีข่าวในเชิงลบเรื่องของไปตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็คือเขาก็โวยวายอ่ะบอกให้ตรงนะฮะเสียงโห่เสียงร้องเสียงโวยเสียงวายเนี่ยจากประชาชนเนี่ยที่เขาเสียสิทธิ์นะฮะที่เขาเสียสิทธิ์หรือรู้สึกว่าอาจจะเสียสิทธิ
2: ์
1: อาจจะเสียสิทธิ์คือไม่ต้องเสียสิทธิ์จริงแค่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็บ่นแล้ว
2: เราจะเสียสิทธิ์ไหมนะ
1: ใช่คือพ่อแม่ที่เขาคนเดิมเนี่ยที่เขามีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะฮะแล้วไปบอกเขาว่าถ้าลูกเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เอาชื่อของผ
2: ู้
1: ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกตัดสิทธิ
2: ์บัตรนั้นทันที
1: นะฮะมาบอกเอาดื้อๆเอามาบอกกันในระยะเวลากระชั้นชิดเนี่ยก็แน่นอนฮะเจอดราม่านะครับเสียงโห่เสียงร้องนะครับอารมณ์ตัดพ้อนะครับก็ทำให้ข่าวนี้เนี่ยแทนที่จากกลายเป็นเชิงบวกมันกลายเป็นเชิงลบและส่งผลให้กระแสความนิยมของรัฐบาลเนี่ยลดลง
2: แผ่วลงนิดน
1: ึ
2: ง
1: นะฮะแต่รัฐบาลชุดนี้เอาข้อดีก่อนนะฮ
2: ะ
1: ข้อเมื่อกี้พูด ข้อติดติงไปแล้วนะ เออเดี๋ยวจะหาว่าเราด่ารัฐบาลนะ
2: ไม่ไม่เราต้องพูดให้รอบด้าน
1: คือรัฐบาลมาด่ารัฐบาลเดี๋ยวเขาด่าเอานะฮะ คือสรุปแล้วเนี่ยแต่โชคดีเนี่ยที่รัฐบาลไม่แข็งจนเกินไป
2: ไม่
1: คือรับฟังเสียงประชาชน
2: ใช่ค่ะ
1: พอได้ยินดราม่าแบบนี้เนี่ยก็ทุบโต๊ะไหม
2: ก็นำไปทบทวนแหละ
1: นำไปทบทวน
2: ค่ะ
1: คุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนไปเวียดนามเมื่อวานนี้นะ
2: ก
1: ็สั่งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกให้ไปดูหน่
2: อ
1: ยให้ไปดูหน่อยว่าจะทำยังไงครับอันดับแรกเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันก่อนบอกว่าเดี๋ยว
2: ทบทวนก่อนนะ
1: ทบทวนก่อนทบทวนก่อนซึ่งการทบทวนเนี่ยอันนี้มุมมองผมนะฮ
2: ะ
1: ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนหรือยกเลิกคือทางออกมีหลายทางทางออกมีหลายทางให้ยังไม่ต้องใช้เงื่อนไขตรงนี
2: ้
1: เพราะอันดับแรกเนี่ยผมมองไปตั้งแต่ อาทิตย์ที่แล้วแล้ว มันคนละปีภาษีกัน
2: ใช
1: ่เออ
2: ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะ
1: มันคนละปีภาษีกันคือปีภาษีที่ยื่นเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันคือของปีที่แล้ว
2: ใช่มันเรียบร้อยไปหมดแล้ว
1: เออถ้าเกิดจะใช้เหตุผลนี้ในการยกเลิกมาตรการกรองเข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถทำได
2: ้
1: นะครับเออในทางการเมืองเนี่ยก็ตอนนี้ก็โดนโจมตีตอนนี้ก็โดนโจมตีเหมือนกัน
2: ฝ่ายค้านก็หึมอยู่นะ
1: เออนะอีกอันนึง
2: ค่ะ
1: โครงการ THAI Passport
2: อันนี้ก็เป็นประเด็น
1: เป็นประเด็นก็คือถ้าเอาภาษาบ้านๆนะฮะ
2: ว่า
1: แจก AI ระดับจ่ายตังฟรี
2: โปรระดับโปรนะ
1: ระดับโปร
2: ให้ใช้ฟรีคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระดับพรีเมียมขึ้นไปอีกเนี่ยเราต้องเสียตังค์ก
1: ัน
2: นะ
1: ใช่700 800
2: ถูกแล้วแต่
1: เช่นGemini เช่น
2: ChatGPT
1: ChatGPT
2: Cloud
1: เป็นต้นแจกประชาชนแจกนักศึกษานักวิชาการอะไรต่าง
2: ๆเอามาใช
1: ้คนก็สอบถามบอกว่าลงทุนไปเท่าไหร
2: ่เขาพูดถึงว่า
1: ลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วมัน
2: คุ้มค่าหรือเปล่าม
1: ันคุ้มค่าไหมอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบเมื่อวานมีการตอบแล้วเมื่อวานมีการตอบแล้ว
2: มีการตอบกระทู้สดไปแล้วกับที
1: ่
2: วุฒิสภา
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เดินทางไปที่
2: เวียดนาม
1: นะครับไปคุยหลากหลายด้านนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยแน่นอนฮะยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ
2: แน่นอน
1: เพราะว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าเมื่อเป็นคู่แข่งทางการค้าฟังดูก็รู้แล้วคู่แข่งเนี่ย
2: แข่งกัน
1: ก็จะต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้เออถ้าเราแข่งกันก็จะมีผู้ชน
2: ะ
1: และผู้แพ้ทำไมเราไม่จับมือกันไปเป็นเพื่อนกันและไปถึงเส้นชัย
2: พร้อมกันหรอ
1: พร้อมกันเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่ภาษาอังกฤษคือวินวินนะฮ
2: ะ
1: สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นเออก็ไปคุยกัน
2: ก็นี่แหละเขาไปคุยกัน
1: ไปคุยกันคือมันต้องมีการเอื้อประโยชน์ด้วยกันซึ่งกันและกันอะถอยคนละก้าวเออผมเอื้อให้พี่เอื้อให้ผม อย่างเงี้ยไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ได้เอาไหม
2: เพื่อนเป็นเพื่อนกัน
1: เออคุณเอื้อตรงนี้ให้ผมนะ เดี๋ยวผมเอื้อตรงนี้ให้กับคุณเรื่องค่าว่ายังไงเรื่องของ
2: การท่องเที่ยว
1: การท่องเที่ยวว่ายังไงเรื่องของสินค้าส่งออกเออคุณต้องการส่งออกอะไรเดี๋ยวเราจะดูตลาดในประเทศให้ส่วนเราอยากจะส่งออกอะไรก็ช่วยซื้อหน่อยนะเออแล้วก็มาคำนวณปริมาณสุทธิกำไรจดคุ้มทุนกันว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้ไปคุยกันซึ่งวันนี้ก็จะกลับ
2: กรุงเทพค่ำค่ะ
1: กลับกรุงเทพห้าทุ่ม
2: ค่ะ
1: นะฮะห้าทุ่มกลับ
2: จะไปรับไหม
1: ครับ เด็กไปก็มีคนไปรับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าไทยช่วยไทย plus นะฮะดูนี่มากมาย
2: หลายเรื่องนะ
1: กกต.
2: นู่นนี่นั่นอีก
1: กกต.
2: ในเรื่องของการเลือกตั้ง
1: คนไปดูเลขาแสวงไงเลขาแสวงจะผ่านการประเมินหรือไม่อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะ
2: ท่านก็โดนหลายเรื่องเหมือนกันนะ
1: คือผมนึกว่าระบบของกกต.เหมือนระบบราชการก็คือเกษียณ60อยู่จนเกษียณ
2: ค่ะ
1: ผมก็งงว่าเขามีการประเมินแบบประเมิน
2: ก็มี KPI ของ
1: ให้ออกด้วยเหรอของเราก็มี KPI ราชการก็มี KPI
2: แต่เราออกไม่ได้ใช่ไหมเราออกได้เหรอ
1: ไม่ใช่มันมี KPI แบบเข้มข้น
2: มันก็ต้องเข้มข้นแหละคุณ
1: ก็ต้องเข้มข้นทุกที่
2: มันก็ต้องเข้มข้นทุกที่แหละนะคะแล้วก็ยิ่งแหมตอนนี้เนี่ยทางด้านกกต.เองก็เป็นที่จับตามองนะหลายเรื่องหลายราวนะที่ผ่านมานะคะทุกการเลือกตั้งก็คนก็จับตามอง
1: คือกกต.อ่ะทำงานหนักสุดคือเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งใหญ่มีทีสี่ปีครั้งใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: หรือถ้ามีเหตุการณ์พิเศษเช่นรัฐประหารหรือยุบสภาก่อนเนี่ย
2: ก็เลือกใหม่อีก
1: ก็ตั้งตัวไม่ทันก็เอาจริงๆอ่ะก็คือการเลือกตั้งครั้งเนี้ยกกต.ตั้งตัวไม่ทัน
2: จริงเหรอคุณ
1: ก็ยุบสภาไง
2: คือเขาตั้ง
1: เขาตั้งใจคือความตั้งใจอ่ะของกกต.หรือคนทั่วไปอ่
2: ะ
1: ก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะอยู่สัก3ปีกว่า4ปีรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ครบ4หรอก3ปีกว่าก็ยุบสภาแล้วเออก็คิดว่า3ปีกว่าแต่ปรากฏเจอคลิปอังเคิลฮุนเซนเข้าไปตอนนั้นไง
2: จบเฮ
1: ก็เลยแบบปึ๊บ
2: ไวเลยไวกว่าที่คิด
1: ระยะเวลาในการที่จะเลือกตั้งแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยมันจะมีความพร้อมให้จ
2: ั
1: ดการเลือกตั้ง30วัน90วันใช่ไหมแต่ว่ามันก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายโอเคผลที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะ ไม่สวยสดงดงามนักปรากฏกับมีเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยที่นำสามส่วนมาประกบกันแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นแหละ
2: มันก็เลยเป็นประเด็นอีก
1: มันก็เลยเป็นประเด็นสองประเด็น
2: ก็คือแผลเลยนะ
1: อำนาจหน้าที่ของกกต.คือการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมพอมันขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยหรือถูกตั้งข้อสังเกตเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีผลในการชี้วัดน
2: ะ
1: ฮะหรือ KPI อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูกันเพราะว่ามีเสียงหรือเสียงเล่าอ้าง
2: ว่า
1: คุณแสวงเนี่ยจะไม่ผ่านคุณแสวงจะไม่ผ่านอันนี้คือเสียงหรือเสียงเล่าอ้างพอไปถามคุณแสวงคุณแสวงก็ไม่ตอบแบบเป็นผมก็ไม่ตอบจะมาถามผม
2: ถามเราเป็นคนถูกประเมินนะ
1: เรา
2: ก็จะไปรู้ได้ยังไง
1: เราก็ต้องยอมรับผลการประเมินถ้าไม่ยอมรับผลการประเมินทำยังไงต่อก็ไปร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วไปฟ้องตุลาการปกครองก็ใช้ขั้นตอนตามกฎหมายก็คงไม่มาบ่นผ่านสื่อบนผ่านสื่อยิ่งเป็นประเด็นนะ
2: สื่อก็จับจ้องอยู่นะแต่ทางกกต.ของเกาหลีอะคุณ
1: ทำไม
2: เห็นนะเกิดเขามีประเด็นขึ้นมานะแต่ว่าทางประธานกกต.เขาก็ออกมาลาออกนะเรื่องของบัตรเลือกตั้งเหมือนกันเขาเป็นบัตรเลือกตั้งเขาไม่พอไม่พอกับจำนวนผู้ที่จะมาเลือกตั้งอันนี้ของเป็นประเทศอื่นนะประเทศใกล้ๆบ้านเรา
1: ความรับผิดชอบทางการเมืองความรับผิดชอบทางการเมืองคือตอนเนี้ยถ้าจะถามความรับผิดชอบทางการเมืองคุณสวัยไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินเลยเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดอะไรต่างๆที่ถูกยื่นร้องกันเข้าไปเมื่อไรที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดสมมติอ
2: ัน
1: นี้ผมสมมตินะครับ
2: เป็นแค่คำสมมติ
1: วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆ
2: ะ
1: หรือบัตรเลือกตั้งนั้นมีปัญหาม ันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในทางการเมืองคือการลาออก
2: แสดงสปิริตใช่ไหม
1: แสดงสปิริตเขาเรียกว่าแสดงสปิริตนั่นแหละ
2: เนาะใช่ไหมแสดงสปิริตแล้วก็ออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน
1: นะฮะคือความรับผิดชอบไปแหละแสดงความรับผิดชอบแต่ประเทศไทยอ่ะเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบด้วยการลาออกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องมีกฎหมายบังคับให้คุณต้องออก
2: ถึงจะออก
1: ไม่อย่างนั้นก็อยู่ต่อส่วนใหญ่นะอันนี้ส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยเห็นความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบใด
2: ๆ
1: ด้วยการลาออก
2: ด้วยตนเอง
1: จะไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่น
2: อ่ะใช่ญี่ปุ่นเกาหลี
1: หรือประเทศเหล่านั้นคือประเทศส่วนน้อยก็ไม่ทราบถูกไหมฮะ
2: ใช
1: ่โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
2: โอเคถูกต้อง
1: นะโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
2: ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ออกมาลาออก
1: จีนนี่จีนคนละระบอบ
2: เอาคุณไปลงลึกเรื่องของเอลนิโญกันไหมคุณเพราะว่าเมื่อวันนี้ทางด้านผอ.ศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณชลัมอุ่นอารีนะคะท่านออกมาพูดถึงปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี่แหละค่ะว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของร่องมรสุมอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับความกังวลต่างๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นเนี่ยนะคะแม้จะเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วบ้างเนี่ยแต่คาดว่าจะส่งผลชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยจะช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะแล้วก็จะมีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยในช่วงตุลาแล้วก็พฤศจิกายนดังนั้นฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงมากนักทั้งนี้นะคะเอลนีโญในปีนี้เนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศนะคะแล้วก็มีแนวโน้มต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าโดยคาดว่าอาจจะพัฒนาไปสู่ระดับรุนแรงหรือเขาเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนีโญค่ะซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะแล้วในเรื่องของความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคาดว่าช่วงที่มีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไม่น่าจะยืดเยื้อตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาเคยประเมินเอาไว้นะว่าเมื่อ3ปีก่อนนะว่ามันจะรุนแรงมากนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากขนาดนั้นซึ่งการประเมินดังกล่าวเนี่ยมันมีการอ้างอิงค่ะจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสูงกว่าค่าปกติเนี่ยประมาณ 2-2.5 องศาเซลเซียสโดยระดับความรุนแรงสูงสุดนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆก็คือประมาณ1เดือนก่อนที่อุณหภูมิจะค่อยๆปรับตัวลดลงแต่สำหรับ ับบ้านเรานะคะประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญแต่ก็จะไม่รุนแรงอย่างที่บอกไม่รุนแรงเท่ากับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็อย่างเช่นอินโดนีเซียหรือว่าหลายประเทศในทวีปแอฟริกานะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงมากนักซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะคะที่จะมีโอกาสเผชิญฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากกว่าพื้นที่อื่นๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นประโยชน์ล่ะค่ะต่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงปลายฤดูฝนของบ้านเรานะคะยังเป็นช่วงที่ถือว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศซึ่งช่วงนี้ล่ะค่ะจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าในบางพื้นที่นะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยสำหรับก่อนหน้านี้นะคะที่มีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญเนี่ยอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยนานถึง3ปีแต่ล่าสุดค่ะข้อมูลเขาบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าที่ประเมินสาเหตุสำคัญก็มาจากแนวโน้มของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่คาดว่าจะเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังแตะระดับสูงสุดประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนปี2569ก็จะส่งผลให้โอกาสที่เอลนีโญจะยืดเยื้อยาวนานนะคะเวลาเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็ลดลงนะคะจากการคาดการณ์เดิมแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสิ้นสุดก่อนช่วงกลางปี2570
1: ค่ะข่าวดี
2: ข่าวดี
1: คือตอนแรกๆบอกว่าจะกระทบกับประเทศไทยนาน3ปีปรากฏว่าถึงปีหน้า70นะครับคือเอาอย่างนี้ละกันข้อมูลกรมอุตุเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกษตรกรได้วางแผน
2: ใช่ค่ะ
1: วางแผนในเรื่องของการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปีนี้ถึงปีหน้า
2: ค่ะ
1: นะครับคำถามคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานหน่วยงานด้านน้ำได้รับรู้รับทราบแล้ว
2: ค่ะ
1: รับรู้รับทราบแล้วนะครับคือเขารู้อยู่แล้ว
2: เขาต้องมีแผนแล้วคุณ
1: อันนี้มันมาอันนี้ข่าวเนี่ยมาจากกรมอุตุกรมอุตุก็ต้องบอกกับกรมชล
2: หน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: นะคร
2: ับ
1: เพราะเขาม
2: ี
1: สทนช.
2: ใช่ค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่รวมองค์กรด้านน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกรมชลประทานและกรมนั่นกรมนี่นะฮะพอรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องวางแผนนะครับวางแผนในการที่จะดูแลบริหารจัดการน้ำให้ภัยแล้งเนี่ยอยู่ไม่นานหรือถ้าเจอฝนตกหนักเนี่ยในสภาวะดินแข็งเนี่ยนะครับก็จะต้องระบายน้ำให้ทันประเทศไทยเนี่ยอีสานเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของดิน
2: ไม่ค่อยอุ้มน้ำ
1: ดินเป็นดินปนทราย
2: ดินปนทราย
1: ทำให้ไม่อุ้มน้ำพอท่วมทีก็ท่วมหนักพอแล้งทีก็แล้งยาวนานสิ่งที่ชาวอีสานเนี่ยมักจะร้องขอไปยังหน่วยงานราชการในการประชุมครม.ทุกครั้งหอกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำชุมชนและอะไรอื่นๆนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากเจาะน้ำบาดาลนี่นั่นนู่นนะฮะปัญหาก็คือว่าตอนนี้ก็กรมชลประทานกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องรับมือเรื่องของฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะต้องเร่งขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมแก้มลิงรับพายุปลายปีด้วยนะครับในพื้นที่อื่นๆคือภาคใต้เจอทั้งแล้งเจอทั้งฝน
2: นะ
1: คือตอนนี้จริงๆเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะแต่มันจะฝนทิ้งช่วงซึ่งสภาพอากาศคำนวณได้ยากดังนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรต้องเตรียมรับมือหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยสธนช.ก็จะต้องเตรียมแผนปรับแผนดีกว่าอย่าแข็งโป๊กจนเกินไปมีแต่รับมือหน้าฝนรับมือหน้าฝนปรากฏโอ้แล้งแห้งผาก
2: คือบางทีมันก็ต้องมีโอนอ่อนไปตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างอะนะคะปร
1: ับ
2: ใช่ใช่ตามหน้างานแล้วกัน
1: ใช่ใช
2: ่หน้างานเป็นยังไงเราก็ต้องปรับแบบนั้น
1: ก็เอาใจช่วยเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยกู้เงินนะมาปลูกข้าวกู้เงินมาทำไร่
2: นา
1: ถ้าเจอฝนหนักๆท่วมเจอแล้งหนักๆเนี่ยผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการขาดทุนก็เป็นหนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: ภาคเกษตรกรก็จะมีปัญหาสุดท้ายรัฐบาลก็จะต้องอุดหนุนแล้วก็นำเงินไปดูแลนะครับก็เป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของปัญหาในเชิงโครงสร้างอ่ะปัญหาในเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของภูมิประเทศของประเทศไทยแล้วก็การระบายน้ำอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องติดตามแต่อย่างน้อยก็ลดความต ื่นตระหนกของเกษตรกรลงนิดนึง
2: ลดความกังวล
1: เพราะว่า
2: ไม่ได้หน่อย
1: ภัยแล้งมันก็ไม่ยาวนานอย่างที่คิด
2: จะสั้นลงนะคะ
1: ไปดูภารกิจบทบาทท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานเดินทางไปที่เวียดนามนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการฮะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะฮะเมื่อวานนี้ก็ทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยก็จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำสองประเทศเนี่ยก็ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะแล้วครับโดยท่านนายกก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตกันอย่างยั่งยืนผลการหารือเป็นยังไงครับปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องต้องกันที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิตินะฮะโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JRC ช่วงปลายปีนี้นะครับด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ 3 Connect นะฮะก็คือผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นเป้าหมายที่สูงเหมือนกันนะฮะ25,000ดอลลาร์สหรัฐนะฮะไม่ใช่ไทยนะครับ
2: 25,000 ล้านด้วยนะ
1: 25,000 ล้านไม่แน่ใจว่าต่อปีหรือต่อไปนะครับ
2: คูณเป็นบาทดิดโอ้โห
1: ถ้าทำได้ดีนะฮะท้าทายไทยเนี่ยเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคธนาคารฝ่ายเวียดนามก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนความมั่นคงเป็นยังไงสองประเทศเห็นชอบนะครับในการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความมั่นคงด้านการทะเลร่วมกันตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามได้กล่าวขอบคุณไทยนะครับที่มอบนกกระเรียน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนนะครับส่วนภารกิจนายกวันนี้นะฮะก็จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นก็จะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนช่วงบ่ายก็จะร่วมงานไทยเวียดนาม Investment and Business Forum นะฮะและร่วมหารือกับภาคเอกชนเวียดนามก่อนกลับประเทศไทยในค่ำวันเดียวกันก็จะถึงประเทศไทยช่วง5ทุ่มนะครับ
2: ดึกๆคืนนี้แล้วนะคะ
1: น่าสนใจนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางผู้นำเวียดนามเนี่ยก็มาเยือนไทยแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนไทยก็ไปเยือนเวียดนามมั่งก็คุยเรื่องของธุรกิจนั่นแหละหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับ อย่างที่บอกก็คือเป้าหมายมูลค่าการค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะท้าทาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากคำถามคือต้นทุนค่าแรงนะฮะเวียดนามถูกกว่าไทยค่าแรงเขาถูกกว่าไทยเวลานักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนเวียดนามค่าแรงถูกของไทยแพงกว่าเป็นคุณเลือกมาลงทุนที่ไหน
2: ไม่รู้คิดเอาเอง
1: นี่คือมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
2: จริง
1: ไงมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
2: แต่บ้านเรามีความละเมียดละไมละเอียดนะไม่ถึงว่าคน
1: ละเมียดละไมละเอียดแต่ก็ไม่ทำให้กำไรเขามากขึ้นไหมคือสำคัญคือการทำธุรกิจอะเขาจะต้องดูต้นทุนถ้าต้นทุนเยอะเนี่ยกำไรเขาก็จะน้อยแล้วเวลาสินค้าเนี่ยชนิดเดียวกันเนี่ยเวลาแข่งขันกันแข่งขันด้านราคาสินค้าเหมือนกันอันนี้ถูกกว่าเราก็ซื้อสิ่งที่มันถูกกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญในเชิงธุรกิจเนี่ยคือการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดหนึ่งในนั้นคือค่าแรงงาน หนึ่งในนั้นคือค่าแรงงานซึ่งแรงงานของเวียดนามเนี่ยค่าแรงเนี่ยน้อยกว่าของไทยนะครับอันนี้คือจุดแข็งของเขา
2: ะ
1: นะครับประกอบกับคณะกรรมการเนี่ยที่บอกว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นมาที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านการค้าเนี่ยก็จะต้องทำงานเชิงรุกแล้วก็กำหนดกรอบกติกาเนี่ยที่ร่วมกันระหว่างไทยเวียดนามไม่ให้ไทยเสียเปรียบแล้วก็ไม่ให้เขาเสียเปรียบด้วยคือเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
2: เขาใครจะยอมเสียเปรียบล่ะคุณ
1: คือต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยของเราเรื่องของดุลการค้าแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษี
2: แบบไหนที่จะไปได้ควบคู่กันเน
1: าะใช่ๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่คือแทนที่จะเป็นคู่แข่ง คู่แข่งกันผมแข่งกันลดราคาสุดท้ายตายทั้งคู่นะครับ
2: ใช่
1: คุณเคยเห็นไหมธุรกิจหนึ่งม
2: ีย
1: ักษ์ใหญ่ทางการค้า 3-4 เจ้านะครับค่อยๆล้มหายตายจากเกิดจากการลดต้นทุนเกิดจากการลดแลกแจกแถมนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็
2: อยู่ไม่ได
1: ้ก็เหลืออยู่เจ้า2เจ้าอยู่เจ้า2เจ้าเนี่ยสุดท้ายก็รวมเป็นเจ้าเดียวกัน
2: สุดท้าย
1: สุดท้ายก็ผูกขาด
2: โอเค
1: คือการเป็นคู่แข่งกันทางการค้าเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นแบบนี
2: ้
1: สหรัฐแบบนี้ตะวันออกกลางแบบนี้เนี่ยการที่จะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมันคงไม่เหมา
2: ะ
1: ต้องเป็นพันธมิตรทางการค้านะครับวินวินด้วยกันทั้งคู
2: ่
1: นะครับสมประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายประเทศใกล้เคียงกันเนี่ยใกล้บ้านกันเนี่ยเวียดนามไทยเนี่ยก็ควรที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆด้านการค้าการลงทุนแล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันให้เอกชนคุยกันเพื่อที่จะนำผลประโยชน์สู่ประเทศไทย
2: ค่ะไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างที่เป็นประเด็นร้อนๆกันอยู่ช่วงนี้นะคะคนก็ติดตามมันเยอะนะคะซึ่งทางท่านโฆษกกระทรวงการคลังเมื่อวันนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยท่านได้ออกมาพูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกค่ะที่สั่งให้ทางกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดานะคะกรณีที่บุตรหลานเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้นะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคุณนะอันนี้ก็คือจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้นะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งการตัดสินใจเนี่ยนะคะว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้เอาไว้หรือไม่หรือจะยกเลิกอะไรเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยที่จะต้องคำนึงข้อมูลในทุกๆมิติค่ะว่ามันมีความจำเป็นยังไงแล้วก็ต้องแน่นอนรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญเลยเนี่ย2ด้านไปพร้อมๆกันก็คือการลดปัญหาการล้วนไหลของสิทธิเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยได้รับสิทธิ์นะคะโดยจะต้องมีการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรก็ดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากเนี่ยแต่ว่ายังไม่เข้าระบบนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลยค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลงทะเบียนการยืนยันสิทธิ์นะคะแล้วก็ในส่วนความกังวลเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของอ้าวเกณฑ์ของความเป็นหนี้ต้องมีหนี้แค่ไหนนะถึงจะได้นะคะหากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทั้งหลายทุกคนเนี่ยนะคะคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะแล้วก็จะมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรีบชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนแบบแผนที่ถูกต้องที่สุดนะคะไม่ต้องกังวลนะใครไม่ได้ตรงส่วนนี้มันมีส่วนอื่นที่รองรับท่านอยู่
1: ส่วนไหน
2: ก็อย่างเช่นอะไรนะพวกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1: ก็500ต่อเดือน
2: 500หรือ600แล้วคุณ
1: 500หรือ600ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเหมือนมันมีการ
1: ไม่ตามอายุ
2: อ่าโอเค
1: ยิ่งอายุมากเนี่ยก็จะได้เยอะ
2: แล้วก็เรื่องของสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างเช่นว่าใครมีลูกแล้วก็มีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เงินเดือนให้เด็กอ่ะทุกเดือนละ
1: คือสวัสดิการอื่นเนี่ยคือว่ากันแต่คนที่เขาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยแล้วไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยเขาก็
2: กังวลนะ
1: กังวลกังวล
2: เป็นห่วง
1: คือรัฐบาลควรจะประกาศออกมาได้เลย
2: ค่ะ
1: ว่าตกลงแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องของใช้ชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีตกลงจะเอายังไง
2: ค่ะ
1: ต้องมีความชัดเจนภายในวันนี้พรุ่งนี
2: ้ค่ะ
1: เพราะอะไรรู้ไหมฮะกว่าจะไปถึง17กรกฎาคมประกาศผลเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ออกมาชัดๆว่าใช้เกณฑ์นี้หรือไม่ใช้เกณฑ์นี้รัฐบาลจะถูกด่าฟรีไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม
2: ยาวนานจังเลย
1: คุณจะถูกด่าไปเรื่อย
2: ๆ
1: แล้วมันจะเป็นกระแสลบไปเรื่อยๆว่าสวัสดิการทั่วหน้า
2: ค่ะ
1: คนจนตกสำรวจการปรับเกณฑ์คนจนเนี่ยการจัดนิยามใหม่คนจนเนี่ยทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกัน
2: ค่ะ
1: นะฮะคืออย่าลืมนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้คิดขึ้นมานะครับต
2: ั
1: ้งแต่
2: ชุดอื่นๆ
1: สมัยนู้น
2: อ
1: ่ะตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
2: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็พออยู่ดีๆเนี่ยมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์มาเลิกตรงเนี้ยแล้วทำให้คนเสียสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดกระแสลบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลดังนั้นต้องรีบออกมาบอกถึงความชัดเจนนะฮะผมเชื่อว่านายกกลับมา5ทุ่มเนี่ยหรืออาจจะไม่ต้องรอถึง5ทุ่มก็ได้คุณเอกนิตินิธันประภาสเนี่ยอำนาจหน้าที่คือรองนายกและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคือกระทรวงการคลังควรที่จะประกาศความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ
2: ์
1: จะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์คือข้อดีของรัฐบาลชุดนี้ก็คือยอมถอยได้ไม่กลัวเสียหน้าฟังความคิดเห็นของประชาชน
2: แล้วผิดพลาดกันได้
1: แล้วผมเชื่อมันไม่เชิงเป็นความผิดพลาดแต่ว่ามันเป็นแนวทางแนวทางประสงค์ดีที่จะคัดเกณฑ์คัดเกรดเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยเพราะบางคนเนี่ยมันต้องอัปเดตนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: บางคน
2: อาจจะรายได้เพิ่มเราก็ได้
1: เคยรวยแล้วมาจนบางคนเคยจ
2: จนแล้ว
1: ก็
2: ตอนนี้รวยแล้ว
1: มีรายได้มากขึ้น
2: ค่ะ
1: นะครับมันก็มีความเหลื่อมล้ำทางข้อมูลเพราะว่าข้อมูลก็ปรับตลอดเวลา
2: คุณแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีรายได้น้อยตอนนี้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีการไปอัปเดตข้อมูลของตัวเองแบบเน
1: ี้
2: ยค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมันเกินมา5บาท10บาทอ่ะ
2: โอ้อันนี้ก็โอ้โหก็ยากเหมือนกันนะค
1: ุ
2: ณ
1: ไม่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ไงก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้คุณก็ต้องเคารพกติกาน ะฮะคือถ้าถามว่าเอ๊ะเรื่องของตัวเลขการไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยได้เท่าไหร
2: ่
1: ส่วนสิทธิของพ่อแม่เนี่ยที่จะได้รวมกันเนี่ยใน1ปีเนี่ยมันได้เท่าไหร
2: ่
1: เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าการเอาไปลดหย่อนภาษีนะคือสิทธิประโยชน์เนี่ยมันมากกว่า
2: ค่ะ
1: นะครับเขาก็เลยออกมาบ่นกันเยอะไงบอกว่าโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยไม่ให้เอาชื่อไปลดหย่อนดีกว่า
2: เอามาประกาศ
1: ตอนเนี้ยตั้งตัวไม่ทันถอยไม่ทันก็อยากจะให้เว้นไว้ก่อนหลักการอยู่อย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลยอมที่จะถอยไว้ก่อน1ปีแล้วปีหน้าเราก็มาว่ากันใหม
2: ่
1: ก็เชื่อว่ามันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได
2: ้
1: นะครับเพราะว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันควรเป็นสวัสดิการที่ทั่วหน้าสมเหตุสมผลนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจรัฐในการที่จะคัดเกณฑ์เนี่ยจนทิพย์ไม่เอานะฮะแล้วก็คือการประหยัดงบประมาณนั่นแหละ ใช้เงินให้มันน้อยลงแต่การใช้เงินให้น้อยลงด้วยวิถีทางที่จะตัดสิทธิ์หรือเลิกสิทธิ์อะไรต่างๆที่มันเคยมีมานานแล้วแน่นอนก็จะต้องเจอเสียงบ่น
2: วิพากษ์วิจารณ
1: ์นะฮะถ้าจะไปลดงบประมาณเราควรไปลดงบประมาณ
2: ตรงอื่นไหมที่มันไม่จำเป็นตรงอื่น
1: อาจจะตอบโจทย์
2: มากกว่าน
1: ะฮะอันนี้น่าสนใจครับ
2: เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับบันทึกสถานการณ์กันต่อค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจ ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็พูดกันไปแล้วนะครับ
2: ใช่ใช่เรายังจะพูดกันทุกวันน่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
1: คนเริ่มบ่นแล้ว
2: ค่ะ
1: ว่าผมมาขี้บ่นเอาข่าวเรื่องของไทยช่วยไทย plus บ้าง60-40นะฮะ
2: ค่ะ
1: ทางด้านของคุณลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้พูดถึงความคืบหน้า
2: ค
1: ือไทยช่วยไทย plus 60-40 87-8 วันเนี่ย

0: ในการที่จะทำให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยมีช่องทางในการค้าขายที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันคนสั่งอาหารเนี่ยนะฮะเขาก็ใช้นั่นแหละแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับเชื่อมต่อให้กับร้านอาหารแล้วก็ผู้ให้บริการ Delivery Food ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยในวันที่10มิถุนายนคือพรุ่งนี
1: ้
0: 6โมงเช้าถึง5ทุ่มโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการ Food Delivery เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะฮะย้ำนะฮะ1แพลตฟอร์ม
1: เท่านั้นจะเอาอันไหนก็1อัน
0: คุณจะเอายังไง
1: ใช่เลือกมาอันเดียวนะจ๊ะเลือกแล้วเลือกเลยนะเปลี่ยนไม่ได้นะ
0: ดังนั้นคืนนี้ยังมีเวลาไปวิเคราะห์ก่อน
1: ค่ะ
0: ไปวิเคราะห์ก่อนนะครับผูกได้1แพลตฟอร์มเป็นการบังคับให้ร้านค้าเนี่ยเลือกนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดที่ต้องน่าตั้งคำถามคุณสันพร
1: ว่า
0: คือปกติ
1: ทำไมต้องอันเดียวใช่มั้ย
0: เออทำไมต้องอันเดียวอะปกติมันจะมี Grab Line Man Shopee Food ใช่มั้ย Food Panda ยังอยู่
1: เหมือนที่ฉันเห็นนะที่ฉันเห็นไรเดอร์วิ่งอยู่นะ
0: ยังอยู่สีชมพูชมพูเออมีสีเจ้า Grab Line Man Food Panda Shopee Food เออจริงๆถ้าเออไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องหนึ่งแพลตฟอร์มคือการมีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการมองเห็นถึงแม้ทุกวันนี้คนก็จะใช้สีเขียวเยอะนะ
1: สีเขียวมันเขียวทั้งอันเลยนะคุณ
0: คือ Grab ทั้ง Line Man นั่นแหละเออ Food Panda กับ Shopee Food Shopee Food ก็ตอนหลังๆก็นิยมมากขึ้น
1: เพราะอะไรรู้มั้ยถูกกว่าหรอ
0: จุดขายของเขาก็คือว่าผ่อนได
1: ้
0: สมมติคุณกินผัดกะเพรา60บาทอ่ะ
1: ยังจะผ่อนเหรอ
0: คุณผ่อน3เดือนอ่ะ
1: โอ้โหอ
0: ันนี้คือ Shopee Food เนี่ยจุดแข็งของเขา
1: เดือนเท่าไหร่เดือน20บาท
0: เออมันเชื่อมกับแอปอีกตัวนึงของเขาอ่ะ Shopee Pay
1: อ๋อจริงของคุณดิฉันไม่ทราบเลยเนี่ย
0: จริง
1: อุ๊ยตายละ
0: คือไอ้ Shopee Food เนี่ยคือคนก็บอกโอ้ค่าผัดกะเพรา60บาทเนี่ยจ่าย
1: คือทราบมีข้อมูลทราบแค่ว่า
0: เดือน
1: Shopee อย่างเดียวอ่ะผ่อนได้แต่ไม่เคยทราบเลยว่า Shopee Food ก็ผ่อนได้เหมือนกัน
0: ผ่อนได้คือนั่นแหละมันเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม
1: ่
0: ไงอ๋ออ๋ออยากทานอะไรแพงๆเออ
1: ต้องมาผ่อนซะหน่อย
0: ผ่อนซะหน่อย
1: ไม่อยากเสียเป็นทีเดียวตุ้มเดียวเยอะๆใช่ไหม
0: เดี๋ยวกินข้าวต้องผ่อน
1: อุ๊ยคุณแต่มันก
0: ็
1: การผ
0: ่
1: อนของมันก็เป็นการสร้างพฤติกรรม
0: ไม่ดีหรอก
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: เอาอนาคตมาใช้เออก็ขอโทษครับคือนั่นแหละคือร้านค้าเนี่ยรายย่อยเนี่ยเขาก็มีออเดอร์หลายร้านนะครับ
1: ค่ะ
0: Grab Line Man Food Panda Shopee Food
1: แต่ต้องเลือกอันเดียวเด้อ
0: การบังคับที่ให้เลือกค่ายใดค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจำกัดโอกาสของร้านค้า มีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ
1: ่
0: ถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าในเรื่องของร้านค้ากับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีส่วนแบ่งกันอยู่ด้วยไง
0: ใช่แล้วอย่างนี้รายใหญ่ก็ได้สิ
1: เออก็ไม่รู้แหละ
0: เห็น
1: ไหมก็มันอยู่ที่ร้านแหละว่าร้านคุณจะเลือกแพลตฟอร์มไหน
0: คำถามเนี้ย
1: อุ้ยฉันอยากทราบเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะต้องออกมาให้รัฐบาลตอบว่าทำมัน
1: ทำไมถึงต้องเป็นแพลตฟอร์มเดียว
0: เขามีเหตุผลและความจำเป็น
1: ใช่
0: เขาถึงคิดออกมาแล้วออกมาบอกแบบนี้
1: ใช่ใช่ดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ดิฉันก็ยังนึกไม่ออกว่าเหตุผลอะไร
0: เดี๋ยวก็จะมีคนถามดังๆว่าทำไมมันต้องหนึ่งแพลตฟอร์
1: ม
0: แล้วก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ๋อถ้าหนึ่งแพลตฟอร์มที่ใหญ่ๆที่ลูกค้าเยอะ
1: ๆ
0: ก็ได้เจ้าเดียวสิเอาถูกไหมมันก็จะเทไปเจ้าเดียว
1: ถูกต้อง
0: ในการเดลิเวอรี
1: ่
0: อีกเจ้าหนึ่งก็จะไม่ได้
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: เออ
1: แต่ก็อยู่ที่ร้านนะว่าร้านเขาจะเลือกอันไหนอ่ะก็อยู่ที่เขาน
0: ั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่รัฐบาลต้องพร้อมตอบ
1: ใช่ค่ะมันเป็นประเด็นแน่เลยเพราะเรายังคิดได้คนอื่นก็ต้องคิดได้เหมือนกัน
0: ผมยังคิดได้เลยเออแต่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะรีบตอบก่อนที่จะเกิดกระแสว่าการเลือกผูกได้หนึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเหตุผลและความจำเป็นเพราะอะไร
1: แต่มันจะลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะคุณ
0: ก็เริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี
1: ้
0: แต่ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ล่ะมันเริ่มพรุ่งนี้ในการเริ่มลงทะเบียนแต่ไม่ได้ว่าเริ่มวันเดียวปิดวันเดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: ยังมีเวลาคิด
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีใครออกมาพูดไหมนะคะว่าเหตุใดถึงต้องเป็นหนึ่งแพลตฟอร์ม
0: ผมพูดแล้วหนึ่งคนอะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับ
1: เดี๋ยวให้มาดูคำตอบว่ารัฐบาลจะมีคำตอบให้
0: เราเป็นสื่อรัฐเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลภาครัฐ
1: และ
0: เราก็ต้องสามารถที่จะวิพากษ์ด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยนะครับเราต้องเป็นกระจกสะท้อนให้กับประชาชน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะโอเค คไปดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
0: ถึงไหนแล้วซอฟต์พาวเวอร์
1: ซอฟต์พาวเวอร์แต่อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของแฟชั่นค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอแฟชั่นนิสต้าต่างๆชอบใส่เสื้อผ้านะเราก็รณรงค์กันอยู่เรื่องของการใส่ผ้าไทยเอาผ้าไทยมาใส่ยังไงให้สนุกนะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิ

0: สระภักดีนะคะในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะท่านไปเป็นประธานในพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล นะคะตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีคุณสุรไทยเลิศเกษมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ
1: คุณคุณ
0: ชื่อคุณคุณใช่ไหมท่านเข้าร่วมงานด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็ภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์นะคะพร้อมแฟชั่นโชว์ The Walk ofwoven in this in identity นะคะขออภัยที่การนำเสนออันนี้เนี่ยเขานำลายผ้าค่ะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาออกแบบใหม่ให้มันร่วมสมัยแล้วก็สะท้อนว่าผ้าไทยสวมใส่จริงได้ทุกๆวันนะคะนี่ดูจากดิฉันได
1: ้
0: ดิฉันก็ใส่ผ้าไทยมาวันนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านยังบอกอีกนะคะว่าดีใจมากๆที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการน้อมนำขออภัยค่ะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ยังสืบสานพระราชประณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะเป็นพระองค์แรกของโลกด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยก็คือการสร้างรายได้ให้กับช่างทอไทยแล้วก็ส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะผ้าไทยสวยจริงคุณ
1: ผ้าไทยสวยสวยแล้วก็ไม่ร้อน
0: ใช่ไม่ร้อนค่ะระบายอากาศได้ดี
1: ใช่ใช่คือการลงพื้นที่เนี่ยคือเราพยายามผลักดันมานานแล้วในสมัยอดีตเนี่ยการประชุมครม.
0: ทุกวันอังคาร
1: ก็เป็นการขอความร่วมมือให้ใส่ผ้าไทยแม้แต่หน่วยงานราชการมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ใส่ผ้าไ
0: ทยทุกวันศ
1: ุกร์อะไรอย่
0: างงี้ไหม
1: ทุกสัปดาห์เป็นการขอความร่วมมือเป็นการขอความร่วมมือ
0: ม
1: ขอความร่วมมือในภาษาราชการก็คือบังคับไปแหละ บังคับไปแหละ
0: มันก็สวยคุณมันอยู่ที่การออกแบบ
1: คือมันเป็นการรณรงค์ให้คนสวมผ้าไทยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการนำผ้าไทยมาดีไซน์ให้สวมใส่ให้ได้จริงในชีวิตประจำวันให้ดูทันสมัยและที่สำคัญราคาต้องไม่สูงไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงไม่ได
0: ้
1: มันจะเป็นเพียงสินค้าแฟชั่นชั้
0: นส
1: ู
0: ง
1: ที่อยู่บนเวทีเดินแบบหรือแคทวอล์กเท่านั้น
0: แต่แอบกระซิบได้ไหม
1: ว่า
0: ผ้าไทยที่สวยวิจิตรจริงๆคุณราคาสูงจริง
1: ราคาสูงจริง แต่คือเราขายคุณภาพในตลาดระดับบนนะ
0: คุณภาพดีไหมนะคะผ้าไทยที่ราคาสูงๆเนี่ยคุณภาพดีนะคะยิ่งคุณจัดเก็บดีรักษาดีเนี่ยมันอยู่เป็น10ปีนะคุณยกตัวอย่างเสื้อผ้าของคุณแม่ดิฉันผ้าไหมที่ว่าแพงๆสมัยก่อนมันต้องแพงอยู่แล้วเนาะทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยยังอยู่คงแบบว่าคุณแม่ยังนำไปใส่ออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เรื่อยๆเลย
1: คุณภาพสูงแต่ว่าราคาก็สูงตามเนี่ยแหละคือเพนพอยต์ราคาสูง
0: แต่ทำยังไง
1: เพราะราคาสูงปุ๊บเนี่ยคือประชาชนเข้าถึงยากเพราะมันจะกลายเป็นสินค้าแฟชั่นชั้นสูงที่เราเนี่ยเราไปเดินแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็จะอยู่บนเวทีเดินแบบและก็จะไปสู่ในกลุ่มตลาดระดับสูง
0: ใช่
1: ไหมฮะส่วนคนทั่วไปที่จะใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาไปหาซื้อในห้างสรรพสินค้าหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์เน
0: ี่
1: ยมันมากน้อยสักแค่ไหน
0: คือมันก็มีที่ราคาตะย่ำเยาลงมาแต่ว่าคุณภาพของสินค้าก็จะลดหลั่นตามราคาแล้วกัน
1: คุณลักษณะของสินค้าก็จะแตกต่างกันไปในปริมาณของราคาแต่พอเวลาผู้บริโภคเนี่ยเวลาไปเลือกปุ๊บเนี่ยเครื่องแต่งตัวเนี่ยเวลาเขาดูเขาก็จะดูที่แบบและราคาแล้วมันก็จะไปสู้กับผ้าชนิดอื่นเนี่ย ยาก
0: ใช
1: ่ใช่อันนี้เป็นโจทย์ท้าทายไงฮะเป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญเนี่ยคือไหนๆจะไปจัดพื้นที่ในภาคใต้แล้วเนี่ยนอกจากผ้าไทยแล้วต้องดึงอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นผ้าบาติก
0: ผ้าปาเต๊ะ
1: นะฮะแล้วก็
0: ผ้าใต้เนี่ยก็ตัดเป็นแบบบ้าบ่าย
1: หยาใช่ใช่ใช่ให้ออกสู่สาธารณชนให้มันเป็นสินค้าที่คนอยากซื้อ
0: ดิฉันก็มีนะชุดบ้าบ่ายหยา
1: ใช่ใช่คือเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่ากลไกของราคาเนี่ยเราจะต้องอยากให้คนจับต้องได้เนี่ยก็จะต้องมีการทำบางสิ่งบางอย่าง
0: ทำยังไง
1: ทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะอุดหนุนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะโรงทอผ้าชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตของเขาแล้วทำให้ผ้าไทยเนี่ยมีราคาที่สามารถจับต้องได้ในราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้
0: รวมถึงใช่ไหมแต่คุณทรงพลคุณรู้ไหมผ้าไทย
1: จะสวยผ้าไทย
0: ผ้าไทยบางผืนเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคะเพราะว่าเขาทอมือหนึ่งคนทอออกมาหนึ่งผืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย
1: แฮนด์เมด
0: พูดถึงว่ามันก็เลยราคาสูง
1: ราคาสูงราคาสูงก็คือที่ผมบอกไงก็คือว่าถ้าเกิดเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยแต่ว่าเราก็จำกัดอยู่บนเวทีระด
0: ับ
1: เวทีอย่างนั้นเนี่ยการสร้างรายได้ให้กับคนที่เขาทำอ่
0: ะ
1: มันก็จะต้องมีความหลากหลายนะครับมีตลาดหลายตลาดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: มันจะมีหลายตลาดคุณจะไปขายแต่เศรษฐีเนี่ย
0: มันก็ไม่ได้
1: เราอยากให้คนไทยใส่ผ้าไทยเยอะ
0: ๆ
1: แล้วก็จะต้องมีสินค้าในอีกระดับหนึ่งที่จะสามารถขายให้เขาได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะอันนี้สำคัญ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือนะครับต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องนี้ไปยังศาลปกครองเรื่องนี้คืออะไรฮะตรวจสอบความชอบของกฎหมายภายใต้พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน18,800 ล้านบาทนะครับว่าเข้าข่ายการนำเงินกู้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำหรือไม
0: ่
1: ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่คำถามเยอะนะฮะ
0: question mark เยอะจัง
1: เขาระบุว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นสวัสดิการเดิมที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการอยู่แล้วและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติเป็นประจำทุกปีจึงไม่เข้าข่ายลักษณะการใช้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามมาตรา5ของพรก.รวมถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินกู้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนพูดง่ายๆเขามองเรื่องนี้เป็นงานที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนถึงขั้นต้องกู้เงินคือใช้งบปกติก็ได้นี่ทำไมคุณถึงต้องไปกู้เงินถึง400,000 ล้านแล้วมาใช้จ่ายเงินตรงนี้ถึง 18,800 ล้านบาทนะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่าย
0: ๆ
1: เพราะการออกพรก.คือต้องมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีเหตุผลนะฮะก็คือเขาบอกว่านี่ไงตะวันออกกลางประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็จะต้องกู้มา400,000 ล้านเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลคนทุกกลุ
0: ่ม
1: ให้เท่าเทียมกันคือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งคุณสิริกัญญาเนี่ยก็บอกเมื่อกี้ผมพูดเองคุณสิริกัญญาบอกนะฮะบอกไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อระงับการจ่ายสวัสดิการกับประชาชนแต่ขอให้มีการทบทวนมติครม19 พฤษภาคม 69ใช้แหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสมตามกฎหมายแทนเห็นว่าการนำเงินกู้กับสถานการณ์พิเศษมาใช้ภารกิจปกติของรัฐอาจก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสมในการบริหารการคลังและส่งผลให้เกิดภาระหนี้สาธารณะของประเทศที่เพิ่มสูงในอนาคตอันนี้ก็ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยื่นไปยังศาลปกครองยื่นหลายศาลเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะว่าพรก.นี้เนี่ยมัน
0: ยังไงนะ
1: มันด่วนจริงไหมมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
0: คือตรวจดูหน่อย
1: คือตรงเนี้ยถามว่าถ้าศาลตีออกมาบอกไม่ด่วนยังไงต่อเงินก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้เงินก็ใช้ได้คือไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์ในการที่จะกู้เงินหรืออะไรต่างๆอันนี้ตามข้อกฎหมายแต่มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบทางการเมืองไงถ้าเมื่อไรเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลใดๆเนี่ยตีออกมาบอกมันไม่ด่วนพรก.นี้มีชอบด้วยกฎหมายเมื่อไรปุ๊บเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบสูงสุด
0: ค
1: ือการลาออก
0: ใช่ไหม
1: ยุบสภาหรือลาออก
0: ยุบสภา
1: สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ได้ยินคำนี้แล้ว
1: จะทำทั้งสองอย่างนะฮะอันนี้คือความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะคนสงสัยไงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดศาลบอกไม่ชอบปุ๊บเนี่ย400,000 ล้านเนี่ยโมฆะเลยเหรอ
0: ไม่
1: กฎหมายเนี้ยยังมีผลบังคับใช
0: ้
1: 400,000 ล้านกู้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะนำไปสู่ทางการเมืองอ่ะ
0: กู้มาแล้วคืนได้ไหม
1: กู้ไม่ได้เพราะว่าคือพรก.กู้เงินน่ะมันมีผลแล้วหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ภายหลังศาลวินิจฉัยมาแล้วว่าพรก.ตัวเนี้ยจะไม่ชอบแต่ก็ไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆที่ทำไปก่อนหน้านั้นอันนี้ไปตามข้อกฎหมายแต่ตรงนี้แหละมันจะเป็นเรื่องในทางการเมืองที่จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่ะครับ
0: รับผิดชอบ
1: ต้องมีคนออกมาเรียกร้องอยู่แล้ว ให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบอันนี้มองใน worst case scenario หมายถึงสิ่งที่เกมการเมืองเนี่ยที่เขาไปยื่นหลายศาลเพราะอะไรว่าอย่างนั้นเถอะ
0: เดี๋ยวดูนะว่าจะยังไงนะคะ
1: ค
0: เอาไปดูประเด็นไทย AI passport กันบ้างไม่รู้ยังไงนะคะแต่เขามีการออกมาตอบกระทู้ถามสดของที่ประชุมวุฒิสภาแล้วนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณบุญธิดาสมชัยท่านออกมาชี้แจงใน2ประเด็นสำคัญนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความโปร่งใสและก็ความคุ้มค่าของโครงการนี้นะคะโครงการไทย AI Passport แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือมาตรการจัดการปัญหาสื่ออนาจารเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ภัยบนโลกดิจิทัลค่ะซึ่งประเด็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามปกตินะคะพร้อมกับยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการคือการเปิดโอกาสให้คนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI อย่างทั่วถึงสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้การใช้งาน AI อย่างเป็นระบบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ย3กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาคธุรกิจรวมถึงข้าราชการแบบเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งจะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบไทย ID ทั่วประเทศนะคะในส่วนกรณีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านร้านสะดวกซื้อนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นช่องทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถรับรู้โครงการได้อย่างทั่วถึงขณะที่การเปิดประมูลแล้วก็เรื่องของ TOR เนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามระเบียบราชการโดยพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านยังบอกอีกค่ะว่าสำหรับประเด็นเรื่องของการปิดกั้นคลิปลามกอนาจารแล้วก็เว็บพนันออนไลน์เนี่ยทาง DE ได้มีการติดตามเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปิดกั้นเว็บต่างๆเว็บลามกสื่อลามกอนาจารไปแล้วกว่า 20,000 รายการนะคะพร้อมประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยังจะมีแนวทางที่จะนํา AI เข้ามาตรวจจับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่มันผิดกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย DE ก็มีการเตรียมที่จะเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายดิจิทัลหลายฉบับเลยค่ะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์แล้วก็เห็นว่ามีการไปจับไม้จับมือร่วมมือกับทางกสทช.ด้วยนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานกำกับดูแลให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนประเด็นการคืนเงินความเสียหายจากคดีออนไลน์กว่า 20,000 ล้านบาทเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่าอยู่ในระหว่างเร่งรัดการดำเนินการนะคะแล้วก็สามารถที่จะคืนผู้เสียหายได้เนี่ยภายในเดือนสิงหาคมปี69เนี่ยล่ะค่ะหลังจากที่มีการเร่งรัดในทางกระบวนกฎหมายแล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็แน่นอนใจเย็นๆนะเขาบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถคืนได้นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความยุติธรรมให้ประชาชนโดย DE จะเร่งรัดผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: คือ AI ทุกวันนี้มีอยู่ทั่วไปท้องตลาดไว้อยู่แล้วฮะฟรีคือการเข้าถึงเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กอายุ15เข้าถึงได้
0: เข้าถึงได้
1: เพราะว่ามันเป็นฟรีแอปพลิเคชัน
0: ใช่
1: นะครับอยู่แล้วนะครับคำถามคือว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI ที่ทาง DE เนี่ยใช้เงินลงทุนลงไปเนี่ย
0: มันคุ้มค่าไหม
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: ห
1: นึ่งมันแตกต่างกันยังไง
0: ค่ะ
1: สองเนี่ยพอบอกว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมันถูกตั้งข้อสังเกตโปร่งใสไห
0: ม
1: เอกชนรายใดได้ประโยชน
0: ์
1: นี่แหละที่เขาจะเป็นคือรัฐบาลก็มีโล่ป้องกันอยู่แล้ว คือรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะโดนเล่นเรื่องนี้ผมบอกได้เลยน
0: ะ
1: คือโจทย์เนี่ยยังไงก็ต้องโดนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำให้มันโปร่งใสให้ได้
0: ตรวจสอบได้นะ
1: คร
0: ับ
1: ตรวจสอบได้ว่าเจ้านั้นเจ้านี้เนี่ยที่เข้ามาประมูลเนี่ยคือใคร
0: มาอย่างถูกต้องจริงๆ
1: ยังไงฝ่ายค้านเขาจ้องเล่นงานอยู่แล้วและ AI ที่นำมาให้ประชาชนใช้เนี่ยมันต่างยังไงกับฟรีมันช่วยให้เกิดประโยชน์ยังไงเงินลงทุนเท่าไหร่ความคุ้มค่าแค่ไหนต้องติดตามดูนะครับนิดนึงกกต.บอกการเลือกตั้งกรุงเทพและเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะครับผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามกฎหมายครับ
0: โอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณทรงพลนะ
1: คร
0: ับ เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
6: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
7: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: Everyday English
5: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่ที่กลุ่มคำที่มีความหมายว่าเถียงหรือทะเลาะนะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็มีคำว่า argue bicker และ contend นะคะมาในวันนี้ค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะหรือว่าอาจจะเคยได้ใช้กันคำนั้นก็คือคำว่า debate debate สะกด d e b a t e debate นะคะคำว่า debate นี้นะคะตรงกับภาษาไทยนะคะก็คือการอภิปรายนั่นเองนะคะอภิปรายอย่างเป็นทางการหรือนะคะโต้วาทีก็ได้นะคะเช่นการอภิปรายในชั้นเรียนนะคะหรือว่าการอภิปรายในรัฐสภานะคะหรือจะหมายถึงนะคะการอภิปรายแบบโต้คารมโดยทั่วๆไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคำว่าดีเบตนี้ตัวอย่างเช่นนะคะ The senators debated the problem of child abuse นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายปัญหาการทารุณข่มเหงเด็กนะคะอีกครั้งนะคะ The senators debated the problem of child abuse นะคะสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายปัญหาการทารุณข่มเหงเด็กนะคะก็คือตั้งประเด็นขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเป็นประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้จากนั้นก็คือมาเขาเรียกว่าอะไรแสดงความคิดเห็นกันนะคะเพื่อให้ได้เห็นมุมมองปัญหาต่างๆให้รอบด้านนั่นเองนะคะก็สามารถใช้นะคะกริยาตัวนี้นะคะคือ debate ได้นั่นเองอีกตัวอย่างประโยคค่ะ Noi enjoy debated what movie to see นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คืออหนุ่ยและจอยเนี่ยถกกันว่าจะดูหนังเรื่องอะไรดีนะคะหนุ่ย enjoy debated what movie to see นะคะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นกันนะคะคนหนึ่งก็อาจจะดูเรื่องหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็อาจจะอยากดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรแสดงความคิดเห็นกันเพื่ ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเลือกเพียงหนึ่งเรื่องนั่นเองนะคะว่าจะไปดูเรื่องไหนนะคะก็ต้องแสดงเหตุและผลกันว่าควรจะไปดูเรื่องไหนกันดีแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้กริยาดีเบตได้นั่นเองและนะคะคำว่าดีเบตนี้สามารถที่จะเป็นคำนามได้นะคะก็คือมีความหมายว่าการอภิปรายนั่นเองตัวอย่างเช่นThe chairperson opened the debate นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือท่านประธานเปิดการอภิปรายนะคะ debate ก็จะแปลว่าการอภิปรายนั่นเองนะคะสามารถนำไปใช้กันได้ค่ะกับอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า debate นั่นเองนะคะที่มีความหมายว่าอภิปรายหรือโต้วาทีคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.thขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
3: หยุดก่อน ่อนจะแชร์ข่าวมั่วๆแบบนี้ไม่ดีแน่ๆมาร่วมกันเช็คข่าวก่อนแชร์ด้วยการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าไม่ใช่ข่าวปลอมสังเกตลิงก์ให้ดีตรวจสอบแหล่งที่มาดูความน่าเชื่อถือสังเกตรูปภาพวันที่เวลาของข้อมูลและที่อยู่สำหรับติดต่อหากพบเห็นโฆษณาเกินจริงโปรดใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ดีกว่าเป็นคนแพร่ข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปป.

0: ริ่มที่ความไว้ใจจริงใจและใช้มิตรภาพระหว่างกันในการแก้ปัญหา
1: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
2: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
4: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวท.ฝั่งอ่าวไทยสวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz สวท.ทุ่งสง FM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงนะครับก็สวัสดีไปยังสถานีที่ร่วมรับสัญญาณทั้ง3จังหวัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวท.ชุมพรสวท.นครศรีธรรมราชสวท.ทุ่งสงแล้วก็สวท.เกาะสมุยครับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ช่างเทคนิคควบคุมเสียงแล้วก็ Facebook Live ของเราเป็นน้องใบบัวกับน้องเหนือนะครับจากวิทยาลัยสารพัดช่างนะครับก็ในช่วงนี้เราก็จะไปเริ่มกันที่ในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวสารกันทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ออกประกาศเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับโดยลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองครับพยากรณ์รายจังหวัดกันบ้างไปเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีหลังสวนและพระโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิในวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:44 นขึ้นเวลา 6:01 นน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:22 นแล้วก็เวลา 22:04 นลงเต็มที่เวลา 11:38 นครับ ไปต่อกันที่ของจังหวัดสุราษฎร์มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมเกียนซาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:42 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา6:03 น้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา3:53 และ20:42 ลงเต็มที่เวลา12:05ครับที่อำเภอเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นเดียวกันลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดจะอยู่ที่27องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:39 แล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 5:59 น้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 3:53 และเวลา 20:03 แล้วก็ลงเต็มที่เวลา 12:00 ตรงนะครับจังหวัดสุดท้ายกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าฉวางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอบางขันแล้วก็อำเภอทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งมีทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:38 แล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:01 น้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 7:27 และ 21:30 แล้วก็ลงเต็มที่เวลา 14:59 นะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับเรื่องไปต่อกันที่ข่าวสารกันบ้างนะครับเรื่องแรกที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังการจะเป็นภารกิจของท่านนายกนะครับในตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้กับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้มีการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8-9มิถุนายนและก็มีการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยนะครับซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายเลมินฮงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามพร้อมทั้งหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการเยือนในครั้งนี้นะมีความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งอยู่ในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามรวมทั้งเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามแล้วก็ร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะการผสานจุดแข็งของทั้งสองประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันนะครับที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติพร้อมกับใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่เนี่ยขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองประเทศก็ยังมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง25,000 ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและภาคการธนาคารโดยเวียดนามก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลข้อเสนอของภาคเอกชนของไทยเรานะครับเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทางด้านของความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลตลอดจนความ ตลอดจนการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและเสริมสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของอาเซียนบนเวทีโลกนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังได้หารือกับภาคเอกชนของไทยที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนามนะครับเพื่อยืนยันว่าพร้อมที่จะนำศักยภาพของทั้งสองประเทศมาผสานกันเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคตพร้อมย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันเพื่อร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนนั่นเองครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทางรัฐบาลจะมีการปั้นไทยสู่ Aviation Hub เปิดทาง4เพลนเชื่อมอันดามันไร้รอยต่อพัดพงขีดเส้นบินนำร่องกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการบินของภูมิภาคหรือ Aviation Hubเพื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับโดยทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับว่านายพัฒพงษ์พัฒรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการเปิดให้เป็นบริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพนเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในฝั่งอันดามันและเพิ่มทางเลือกการเดินทางรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากทั่วโลกนะครับทางนายพัทรพงศ์ก็กล่าวนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีเป้าหมายในการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็น Airport for Regional Development หรือสนามบินเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อโดยจะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งเครื่องบินน้ำก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านของการแข่งขันของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั่นเองนะครับทางด้านของรองโฆษกก็ได้กล่าวว่าเพื่อผลักดันการโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทางกระทรวงการคมนาคมก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือซีเพลนเนี่ยเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางการทำงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้วยด้านการบินโดยทางนายพัทรพงศ์ก็ได้มอบหมายจะได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการทำหน้าที่ประธานในคณะทำงานดังกล่าวด้วยนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมุ่งสร้างระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลักดันซีเพลนให้ในพื้นที่อันดามันจะช่วยยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจท่องเที่ยวและเสริมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกเพื่อซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางการเดินทางการท่องเที่ยวและการลงทุนของภูมิภาคนั่นเองครับไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างกับทางนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีครับทางด้านของหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษก็ได้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเนี่ยเตรียมบังคับใช้กฎหมายในการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังจากการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมกับย้ำนะครับว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลิตภาพ การผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศได้นั่นเองครับทั้งนี้ความกังวลที่เกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์นั้นส่งผลให้อังกฤษเนี่ยเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้ามาสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดการเข้าใช้เวลาการเข้าใช้งานนะครับกำหนดระยะเวลาการใช้งานรวมไปถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดการเสพติดอีกด้วยครับก็เป็นมาตรการของทางประเทศอังกฤษที่มีต่อโซเชียลมีเดียที่ได้รับผลกระทบต่อตัวเด็กนะครับอีกหนึ่งเรื่องกับข่าวต่างประเทศกับทางผู้นำจีนยืนยันจะให้การสนับสนุนผู้นำเกาหลีอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือว่าระหว่างการประชุมที่สุดยอดประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับทางนี้ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจการต่อรองให้กับคิมจองอึนมากยิ่งขึ้นในการเจรจาในด้านต่างๆนะครับครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวสารในพื้นที่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันครับ
7: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวในพื้นที่นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นของทางจังหวัดชุมพรกันนะครับโดยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการที่มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ทับ69ในเขาพบเพื่อรายงานตัวทางด้านของนายธีรชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้รับรายงานตัวและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรภาค4รุ่นที่6ทับ69พร้อมด้วยปลัดจังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรจากจังหวัดชุมพรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ทับ69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการรายงานตัวณที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรนะครับโดยการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานเนี่ยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการเสียสละเพื่อส่วนรวมและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเข้ารับการอบรมจะได้รับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักการทรงงานการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและการสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมถึงการเรียนรู้ระเบียบวินัยและอุดมการณ์ของจิตอาสาเพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั่นเองครับตอนนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานมาแล้วโดยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่6นะครับถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและอุดมการณ์ตามแนวพระราชดำริทุกท่านจึงควรน้อมนำความรู้แนวทางและแบบอย่างที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนและสังคมต่อไปนั่นเองนะครับ เรื่องต่อไปในจังหวัดชุมพรเป็นเรื่องของทางจังหวัดชุมพรนะมีการคัดเลือกอปทต้นแบบระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจประเมินอบตดอนยางต้นแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับในทางด้านของว่าที่ร้อยตีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานนำทีมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดมีการลงพื้นที่ตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดณที่อบต.บ้านดอนยางนะครับอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรโดยมีทางนายกอบต.ดอนยางเนี่ยพร้อมกับคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมกันต้อนรับและก็นำเสนอผลงานนะครับการลงพื้นที่และตรวจสอบประเมินในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้นซึ่งได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2569เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาหารด้านการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับภาคต่อไปนั่นเองครับสำหรับอำเภอปะทิวเนี่ยได้พิจารณาส่งชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดซึ่งอบต.ดอนยางเนี่ยก็ได้ส่งผลงานโดดเด่นภายใต้ชื่อโครงการการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสื่อสารอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดอนยางประกอบด้วยแบบสรุปผลงานและคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานซึ่งเป็นสารคดีสั้นเชิงสร้างสรรค์ใช้การพากย์เสียงเล่าเรื่องที่เรียบง่ายจริงใจและเป็นกันเองช่วยสะท้อนถึงวิถีชีวิตอัตลักษณ์และองค์แบบองค์รวมของอบต.ของดอนยางได้อย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับโดยทั้งนี้ทางคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันพิจารณาและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ใน5ด้านประกอบด้วยความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของท้องถิ่นที่สะท้อนถึงภาพพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพืชเกษตรเศรษฐกิจหลักอย่างปาล์มน้ำมันยางพาราโกโก้แล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมเช่นการทำข้าวต้มใบเพาะนวัตกรรมและระดับการพัฒนา

ครับโดยการคัดเลือกในระดับจังหวัดในครั้งนี้เนี่ยก็จะพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับคะแนนสูงสุดเพียง1แห่งเท่านั้นเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรโดยทางจังหวัดก็มีกำหนดจะจัดทำรายงานผลการคัดเลือกพร้อมจัดส่งแบบรายงานและคลิปวิดีโอนำเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งของทางจังหวัดชุมพรก็จะเป็นในเรื่องของทางจังหวัดชุมพรมีการประชุมปรึกษาหารือการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อกับป่าสลุยมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับทางด้านของนายเทียนชัยโชกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อกับป่าสลุยตำบลรับร่อและตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีทางรองอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็มีปลัดจังหวัดชุมพรเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับจังหวัดชุมพรก็ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะกรณีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอท่าแซะทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนประกอบกับพื้นที่อำเภอท่าแซะเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ได้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ได้แก่สวนปาล์มที่สิ้นอายุรายบริษัทวิจิตรพันธุ์ปาล์มอ้อยจำกัดมหาชนแล้วก็วิจิตรปาล์มส่วนป่ามจำกัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยท้องที่ตำบลรับร่อและอำเภอและตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรรวมทั้งสิ้น 22,600 ไร่ด้วยกันโดยเป็นพื้นที่สัมปทานที่สิ้นอายุการอนุญาตแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและได้ให้การบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงเสนอให้ในที่ประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่ามที่สิ้นอายุการอนุญาตแล้วดังกล่าวนะครับอาทิการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งการฟื้นฟูและปลูกป่าการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนแล้วก็ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไปนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยทางคณะกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งฐานรากเช่นเดียวกับทางชุมพรเมื่อกี้นะครับทางด้านของนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดโดยมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำผู้บริหารองค์กรหัวหน้าของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวม14คนร่วมหารือและกำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกก่อนลงพื้นที่พิจารณาการกรองตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่8ถึง9นี้นะครับโดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลงานเข้ามาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดจำนวน3แห่งด้วยการประกอบไปด้วยประเภทอัตลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านสอเทศบาลตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาและหาดชุมทางทุ่งสงเทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงและประเภทอัตลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลลานสกาซอฟต์พาวเวอร์เทศบาลตำบลลานสกาและอำเภอลานสกาการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาเป็นกลไกในการสร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายผลเพิ่มเติมโดยการเพิ่มศักยภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองในด้านต่างๆทั้งในด้านของอาหารด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและก็ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว

สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเกิดเป็นต้นแบบในระดับจังหวัดและก็ในระดับภูมิภาคโดยกำหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1 แห่งด้วยกันเป็นตัวแทนของจังหวัดให้แล้วเสร็จในวันที่15 มิถุนายนนี้ภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินก็คือความสอดคล้องในเรื่องของอัตลักษณ์และบริบทท้องถิ่นนวัตกรรมและระดับการพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ความท้าทายและความการสร้างความร่วมมือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมและความยั่งยืนของเขตอัตลักษณ์นั่นเองครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการลงพื้นที่ที่ท่าศาลารับฟังแนวทางพัฒนาชายหาดบ่อนนยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่เมืองหยุดแทนที่จะเป็นเมืองผ่านนะครับทางด้านของนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการลงพื้นที่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบ่อนนท่าสูงบนเทศบาลเมืองท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะชายหาดบ่อนนท์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่มีคุณภาพในการนี้ทางนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการต้อนรับพร้อมด้วยนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางอวยพรศรีชาววลิศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต8ก็รวมถึงผู้นำท้องถิ่นเนี่ยมีการเข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาร่วมกันนั่นเองนะครับจากนั้นทางคณะเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบ่อนนทั้งโซนกีฬาชายหาดเองแล้วก็ส่วนโซนสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจลานจอดรถพื้นที่กิจกรรมและนันทนาการรวมถึงศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนั่นเองครับสำหรับชายหาดบ่อนนก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอท่าศาลาด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศที่สงบร่มรื่นเทศบาลเมืองท่าศาลาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในด้านของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตควบคู่กันไปครับโดยการผลักดันโครงการครั้งนี้ก็มีเป้าหมายให้ชายหาดบ่อนนเนี่ยเป็นทั้งสวนสาธารณะเป็นพื้นที่ออกกำลังกายแล้วก็ศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชนตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นรองรับการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองท่าศาลาและเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งการเรียนรู้น่าอยู่น่าเที่ยวนั่นเองครับโดยในโอกาสนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการกล่าวชื่นชมทางจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นและสสในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลาในการผลักดันร่วมกันผลักดันการพัฒนาชายหาดบ่อนนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะสนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับท่าศาลาจากเมืองผ่านเนี่ยให้กลายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเนี่ยตั้งใจจะเดินทางมาเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้อำเภอท่าศาลาเนี่ยจะมีศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการเตรียมความพร้อมรับการประชุมพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกครับโดยทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบมาให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกโดยมีคณะกรรมการคณะทำงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยการประชุมดังกล่าวก็เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะมีการประชุมพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคมนี้และมีทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติก็แจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีวาระการประชุมวาระที่ 8B การเสนอชื่อแหล่งเข้าสู่รายชื่อมรดกโลกโดยจะมีการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาและนำสำนักและทางสำนักงานนโยบายเนี่ยได้ประสานกับผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะหน่วยงานที่นำเสนอแหล่งดังกล่าวเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัดนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยทางคณะกรรมการก็ได้ร่วมพิจารณาในประเด็นผู้แทนและงบประมาณที่จะมีการใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการพิจารณากระบวนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รูปแบบการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการเพื่อรองรับผลการพิจารณาหากได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะครับอย่างไรก็ตามหากวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วเนี่ยจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในแดนใต้ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชของประเทศไทยและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับนักการท้องถิ่นแล้วก็ประเทศรวมทั้งเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการแข่งขันในเวทีโลกอีกด้วยนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับเรื่องแรกที่นำมาฝากกันจะเป็นเรื่องของทางตำรวจเกาะพะงันได้มีการเร่งดำเนินคดีฝรั่งขับรถจักรยานยนต์ชนอาจารย์หมอบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาอ่วม11ข้อหาเลยทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนแล้วก็ขับรถชนผู้อื่นทำให้ถึงแก่ชีวิตนะครับโดยจากเหตุการณ์เมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 21:21 นณสพ.เกาะพะงันก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้าบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะงันท้องศาลาหน้าร้านพรัตเฟอร์นิเจอร์นะครับพานักงานสอบสวนได้เดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุก็ไม่พบคู่กรณีแล้วนะครับขณะที่คนที่ถูกเฉี่ยวชนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะพังงันทราบชื่อมาก็คือเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อายุ53ปีหรืออาจารย์หมอต้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจแล้วก็เวชบำบัดวิกฤตเป็นแพทย์อาสาโรงพยาบาลเกาะพะงันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะพะงันก็ได้เร่งรัดสอบสวนปากคำพยานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยต่อมาในวันที่24พฤษภาคมเนี่ยสามารถติดตามจับกุมตัวชายชาวต่างชาติทราบชื่อมาก็คือชื่อนาย
วิลค็อกดันแคนอายุ51ปีเป็นสัญชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่เป็นของกลางในคดีนี้พร้อมกับพาไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่โรงพยาบาลเกาะพะงันและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในชั้นสอบสวนเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบจำนวน7ข้อหาด้วยกันรวมไปถึงข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทที่2หรือโคเคนด้วยนะครับโดยได้นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยและศาลได้รับตัวชายชาวต่างชาติฝากขังในระหว่างสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนก็ได้คัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับเนื่องจากคดีเนี่ยมีอัตราโทษที่สูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะครับซึ่งทราบว่าชายชาวต่างชาติเนี่ยได้นำหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นศาลและศาลก็ได้อนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างฝากขังได้โดยกำหนดให้ชายชาวต่างชาติต้องมารายงานตัวต่อศาลเนี่ยทุก12วันนะครับและอายัดตัวห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดคดีอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันก็ได้การทำการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ต้องหาของชายชาวต่างชาติดังกล่าวเนี่ยพบว่ามีการเปิดบริษัทนอมินีด้วยนะครับทำให้มีการทำกิจการเรือนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามกฎหมายจึงได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชาวต่างชาติดังกล่าวเพิ่มเติมตามคดีอาญาที่406/2569ด้วยอีก1คดีนะครับโดยล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเสียชีวิตนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากข้อหาเดิมขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนอกจากข้อหาหลักเกี่ยวกับคดีจราจรแล้วนายวิลค็อกเนี่ยยังได้ถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดนอมินีใช้คนไทยที่รับจ้างขับเรือนำเที่ยวอำพรางถือหุ้นแทนแล้วก็ตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวและความผิดเปิดบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก4ข้อหานะครับโดยรวมถูกดำเนินคดีตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนและขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยรวมทั้งสิ้น11ข้อกล่าวหาด้วยกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจกันเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นมหกรรมกีฬาที่มีพิธีเปิดไปเมื่อวานกับการจัดการแข่งขันการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนั่นเองครับโดยทางนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ร่วมให้การต้อนรับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์โดยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ระหว่างวันที่8จนถึง14มิถุนายนนี้โดยมีนักกีฬาเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศร่วมกว่า 6,000 คนเลยทีเดียวซึ่งเป็นการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเนี่ยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวนั่นเองนะครับนอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันยังเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยโดยก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวการบริหารที่พักการร้านอาหารการเดินทางและธุรกิจชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้บูรณาการทุกความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นนะครับโดย
ทางสุราษฎร์ธานีก็พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่มาเยือนตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดในฐานะเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวของภาคใต้นั่นเองครับครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดนะครับวันตอนนี้เวลา 9:59 นเดี๋ยวผมขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6 พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,14,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันมาชโนขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรของเรานะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยของเราก็จะมีข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจของเรานะคะเป็นประเด็นของไทยเวียดนามค่ะมิตรภาพแน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรี2ประเทศนำทีมหารือรอบด้านนะคะเศรษฐกิจและความมั่นคงนั่นเองค่ะซึ่งย้ำว่าจะเติบโตไปด้วยกันนะคะและก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะสำหรับ5รัฐมนตรีลงพื้นที่พัทลุงและสงขลานะคะยกระดับเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็ประเด็นส่งท้ายนะคะสำหรับกระทรวงอว.นะคะจับมือกับทางพม.ค่ะเตรียมเสนอเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททั่วหน้าสร้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหามาติดตามบทความที่น่าสนใจกันก่อนเลยค่ะกับบทความอยู่แบบพอเพียงนะคะที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองหมากเท่าต้นแบบแห่งการสร้างอาชีพสร้างอาหารและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งท่ามกลางพื้นที่ชนบทของตำบลห้วยยางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะก็มีพื้นที่แห่งหนึ่งนะคะที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้นะคะการสร้างอาชีพแล้วก็ความหวังของประชาชนในพื้นที่นะคะนั่นก็คือฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านั่นเองค่ะก็เป็นโครงการอันเกิดจากพระราชดำริที่มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองนะคะมีรายได้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งย้อนไปค่ะเมื่อพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งในครั้งนั้นค่ะประชาชนได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและด้านการดำรงชีวิตนะคะด้วยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนค่ะจึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดหาพื้นที่สำหรับการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นค่ะที่บริเวณหนองหมากเท่าบ้านดำบ้านนาดำนะคะตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่8มกราคม2544นะคะภายใต้ชื่อฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่าในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่เกษตรกรรมธรรมดาเท่านั้นนะคะแต่ว่ากลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาฝึกฝนทักษะด้านอาชีพนะคะโดยเฉพาะภาคการเกษตรค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนะคะภายใต้โครงการมีการดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งการปลูกพืชผักปลอดสารพิษการทำเกษตรแบบผสมผสานการเลี้ยงสัตว์การผลิตปุ๋ยคอกการทำน้ำหมักชีวภาพรวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของโครงการเลยค่ะก็คือการเป็นครัวธนาคารอาหารของชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริงเลยนะคะผลผลิตจากโครงการไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสามารถนำไปแบ่งปันแจกจ่ายหรือใช้ผลประโยชน์ในชุมชนด้วยนะคะก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมรอบข้างได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพแล้วนะคะก็ยังได้รับค่าตอบแทนระหว่างการทำงานด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่ช่วยสร้างกำลังใจและสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองนะคะหลายคนก็ได้นำองค์ความรู้กลับไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเองนะคะก็เกิดเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งความสำคัญของฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่าก็ยิ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นค่ะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองค่ะเพราะว่าหลายครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้และการว่างงานนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้กลายเป็นพื้นที่ในการรองรับแรงงานเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพนะคะและเป็นแหล่งที่พึ่งด้วยนะคะของประชาชนในช่วงเวลาที่ลำบากนั่นเองค่ะก็ได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาอาชีพและก็การพึ่งพาตัวเองก็สามารถนำมาปรับใช้และสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะคะก็ถือได้ว่าฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่าเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการด้านการเกษตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่แห่งโอกาสนะคะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่แห่งความหวังนั่นเองค่ะที่สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้กับประชาชนค่ะผ่านแนวคิดการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงการพึ่งพาตนเองนะคะและการเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะเรื่องราวของการอยู่แบบพอเพียงที่ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านะคะต้นแบบของการสร้างอาชีพสร้างอาหารและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารไทยเวียดนามค่ะมิตรภาพแน่นแฟ้น2นายกรัฐมนตรี2ประเทศนะคะนำทีมหารือรอบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงซึ่งย้ำว่าจะเติบโตไปพร้อมกันนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคม มีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

้ครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรม

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ตัวเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นแรกของเราวันก่อนเลยค่ะสำหรับประเด็นของไทยเวียดนามนะคะมิตรภาพแน่นแฟนนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศนะคะนำทีมหารือรอบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะซึ่งย้ำว่าจะเติบโตไปด้วยกันนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยนะคะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากนายเลมินฮึงนะคะนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามนั่นเองค่ะพร้อมทั้งหารืออย่างเต็มคณะนะคะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะระบุนะคะว่าการเยือนในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งในช่วงปีที่แห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามนะคะรวมไปถึงเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จด้วยนะคะจากการเยือนไทยของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีเวียดนามนะคะซึ่งก็ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างประเทศเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในเรื่องของการประสานจุดแข็งของทั้งสองประเทศให้เป็นเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิตินะคะพร้อมที่จะใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่นะคะเป็นการขับเคลื่อนผลการหารือไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองประเทศนะคะก็ยังมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะได้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะคะและภาคการธนาคารด้วยนะคะโดยเฉพาะเวียดนามพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลข้อเสนอของภาคเอกชนไทยนะคะเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนด้วยนะคะซึ่งการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะและการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลตลอดไปจนการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะคะและสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของอาเซียนบนเวทีโลกนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้หารือกับทางภาคเอกชนไทยค่ะที่จะดำเนินธุรกิจในเวียดนามนะคะซึ่งยืนยันค่ะว่าพร้อมที่จะนำศักยภาพของทั้งสองประเทศมาประสานกันเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคตนั่นเองนะคะพร้อมย้ำถึงแนวคิดเติบโตไปด้วยกันนะคะเพื่อร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตของเศรษฐกิจของอาเซียนนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะคะครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนค่ะที่กรุงฮานอยโดยนายเลมินฮึงนะคะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามก็ได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะและมีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศด้วยนะคะซึ่งจากนั้นก็ได้เข้าร่วมการหารืออย่างเต็มคณะเลยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะเน้นย้ำนะคะว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกเลยนะคะและเป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีนั่นเองค่ะตลอดไปจนเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จนะคะจากการเยือนประเทศไทยของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามนั่นเองค่ะและร่วมกันกำหนดทิศทางการเป็นนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศนะคะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการประสานจุดแข็งของไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจทั้งสองประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งการหารือในครั้งนี้เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญนะคะระหว่าง คณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศนะคะสะท้อนให้เห็นถึงทั้งสองประเทศต่างก็เห็นความสำคัญของกันและกันนะคะถึงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และการหารือให้ใกล้ชิดในทุกด้านนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะคะก็ยังเห็นพ้องในการกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดนะคะโดยมีการหารือในระดับรัฐบาลในการในระดับของคณะกรรมการและกลไกต่างๆอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะได้หารือร่วมกันนะคะในประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างแรกก็คือในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องถึงความสำคัญในด้านการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่นะคะทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามนะคะหรือว่า JCBC ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะและการร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนผลการหา

ังกล่าวในปีนี้โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะต่อไปนะคะทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือนะคะด้านการค้าและการลงทุนนั่นเองค่ะโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศนะคะให้ทะลุอยู่ที่ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะพร้อมที่จะมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและหุ้นส่วนตรีคอนเน็กต์นะคะได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองก็ให้ใกล้ชิดแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะผู้ฟังโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองประเทศนะคะรวมทั้งทางไทยค่ะก็เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารด้วยนะคะซึ่งสำหรับอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนต่างๆที่ทางเอกชนไทยได้มีการเสนอนายกรัฐมนตรีนะคะทางเวียดนามก็พร้อมที่จะรับไปดูแลนะคะและก็อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ3นะคะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนนะคะโดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างมีการชื่นชอบค่ะในวัฒนธรรมรวมไปถึงอาหารซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกๆด้านเลยค่ะ4นะคะความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะทางไทยและเวียดนามค่ะได้เห็นพ้องในระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะและก็เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลนั่นเองนะคะและต่อไปนะคะ5ก็คือการร่วมมือระดับภูมิภาคนะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะชื่นชมไทยที่ได้ผลักดันสันติภาพให้เกิดขึ้นในเมียนมานะคะแล้วก็ใช้เป็นแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งนั่นเองค่ะพร้อมเห็นพ้องกับไทยนะคะในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆนะคะทั้งการคมนาคมและก็การร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนะคะรวมไปถึงการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับทางอาเซียนนะคะแล้วก็สร้างอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพนะคะสามารถต่อรองในเวทีระดับโลกได้นั่นเองค่ะและทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามนะคะก็ยังได้ขอบคุณไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แล้ว6ตัวด้วยกันนะคะไปที่จังหวัดดงทับของทางเวียดนามนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการขนส่งเพิ่มเติมอีก6ตัวนะคะเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และก็การขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาตินะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยค่ะหากทางเวียดนามเนี่ยมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะคะระหว่างไทยกับเวียดนามโดยความร่วมมือของทางภาคเอกชนไทยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบหารือกับทางผู้แทนหอการค้านะคะและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามนั่นเองค่ะพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยนะคะที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งก็มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นภาคเกษตรและอาหารการค้าปลีกการเงินพลังงานนิคมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งก็ล้วนเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญเลยนะคะต่อความสัมพันธ์สองเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนามนั่นเองค่ะแล้วก็มีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะคะซึ่งการเยือนในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะและส่งสัญญาณค่ะว่าทั้งสองประเทศมีเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคนะคะมีความพร้อมในการที่จะนำศักยภาพของทั้งสองประเทศเนี่ยมาผสานเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคตนั่นเองค่ะพร้อมย้ำนะคะแนวคิดเติบโตไปด้วยกันเนื่องจากทางเวียดนามค่ะมีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลกนะคะขณะที่ไทยก็มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็การบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับทางภูมิภาคนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่ามีศักยภาพที่ร่วมกันนะคะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะจึงเป็นเหตุผลสำคัญเลยค่ะที่ทางรัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับทางเวียดนามนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนก็จะเป็นข้อมูลสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้ทางรัฐบาลกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ตอบโจทย์กับภาคธุรกิจ

0: ของไทยนะคะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงจุดเลยนะคะก็สอดคล้องกับทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะแล้วก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศด้วยนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและเวียดนามจำนวน2ฉบับท่านผู้ฟังได้แก่อย่างแรกก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะนะคะกับบริษัท FPTคอร์ปอเรชันนะคะว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะนั่นเองค่ะ2นะคะบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT คอร์ปอเรชันนะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจิ่นฮันเหมินนะคะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและหารือกันในประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินะคะซึ่งทางรัฐสภาทั้งสองประเทศก็ได้มีความใกล้ชิดแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเยือนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้นำเสนอถึงแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างกันนะคะอย่างเช่นการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับทางสภาแห่งชาติเวียดนามนะคะรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเวียดนามด้วยนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในแล้วก็นอกจากในระดับทวิภาคีแล้วนะคะไทยเวียดนามก็ยังมีการหารือกับทางการประสานท่าทีในกรอบทวิภาคีด้วยนะคะอย่างเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนนะคะแล้วก็สมัชชาสหภาพรัฐสภาด้วยนะคะรวมไปถึงการเสนอให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆของไทยนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนไทยแล้วก็เวียดนามนะคะต่างมุ่งหวังและมีความกังวลที่คล้ายกันค่ะผู้ฟังก็คือการต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนะคะรวมไปถึงการพัฒนาตนเองให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทางฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศค่ะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้นั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ยังได้วางพวงมาลานะคะเพื่อรำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามนะคะในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติที่ทางอนุสาวรีย์วีรชนและเสียสละบักเซินนะคะและสุสานโฮจิมินห์ด้วยนะคะที่จตุรัสบาดิ่งนั่นเองค่ะก็เพื่อแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์นะคะอดีตผู้นำสูงสุดผู้ได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนามค่ะที่มีความสำคัญในการนำพาประเทศชาติไปสู่เอกราชนะคะโดยที่จตุรัสบาดิ่งก็เป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของที่เวียดนามนะคะในปีคริสตศักราช1945นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าร่วมการพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะก็เป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะผู้ฟังในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีแล้วก็ความการยกระดับความร่วมมือนะคะที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับเลยนะคะให้มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนะคะที่การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนั่นเองค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายนะคะแล้วก็โอกาสของภูมิภาคด้วยนะคะตลอดไปจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกันในอนาคตของอาเซียนร่วมกันนะคะรวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมด้วยนะคะแล้วก็เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum นั่นเองค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะและการพบหารือกับทางภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะสำหรับไทยเวียดนามมิตรภาพแน่นแฟ้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้นำทีมหารือรอบด้านเศรษฐกิจมั่นคงย้ำว่าเติบโตไปด้วยกันนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารท่านรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ที่พัทลุงแล้วก็สงขลานะคะซึ่งยกระดับเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ภาคไทยพัฒนาคุณภาพนะคะและประชาชนทุกช่วงวัยอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: เมื่อคุณดื่ม

0: ส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยแต่ปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดเด้วัดก็วัดนี่
0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: พอร่วมกับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยผ่านผลงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2022เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารพอให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของหน่วยงานและพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น31รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจำนวน8รางวัลรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจำนวน17รางวัลรางวัลดีเด่นด้านบุคลากรจำนวน1รางวัลและรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์จำนวน5รางวัล
5: ปีนี้เป็นปีที่20เรายังสามารถที่จะไปประกวดระดับอาเซียนแล้วก็ได้รับรางวัลสูงสุดต่อเนื่องมาตลอด
6: แต่ถ้าหากว่าหลังจากได้รางวัลแล้วได้ความชื่นชมยินดีแล้วแต่ละท่านช่วยกันนำเอาเทคโนโลยีโน้ตเอาที่แต่ละท่านได้ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาต่อยอดขยายไปเป็นวิทยาทานให้กับกิจการบริษัทงานได้
4: นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานได้เป็นอย่างดีแบบอย่างความสำเร็จนี้ยังสามารถขยายผลสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้สำเร็จเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราต่อไป

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามประเด็นกันค่ะสำหรับ5รัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ที่พัทลุงแล้วก็สงขลานะคะยกระดับเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยนะคะโดยหน่วยงานภาครัฐ4หน่วยงาน5รัฐมนตรีนะคะได้ผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็สงขลานะคะเพื่อยกระดับเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยค่ะคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็การศึกษานะคะซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานในการปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดสากล นะคะพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันด้วยนะคะโดยนายณพินสีสันพางนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นสักขีพยานในพิธีประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนสงขลาไมล์ซิตี้นะคะไปสู่การเป็นศูนย์กลางไมล์ระดับนานาชาติระหว่างองค์กรภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะจำนวน40แห่งด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะของทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตของจังหวัดสงขลาให้มีการ

0: ก้าวไปสู่ศูนย์กลางไม้ระดับนานาชาตินะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนและก็ผู้ประกอบการอย่างสมดุลค่ะซึ่งทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายอัครนันท์การกิตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะแนะแนวทางแล้วก็แรงบันดาลใจในการเข้าการศึกษาต่อนะคะในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะมีการเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นะคะภายใต้โครงการSouth Innovation Bridge นะคะซึ่งก็เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐและภาคสังคมเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะก็เป็นการยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้นะคะส่งเสริมเศรษฐกิจ Wellness หรือว่า Wellness Economy นะคะที่สอดคล้องกับทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและแนวปะการังนะคะยกระดับเศรษฐกิจฮาลานและบูรณาการเทคโนโลยีและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะซึ่งทางด้านของนายนิกรสมกลางหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อเปิดโอกาสเพื่อเปิดโครงการนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยค่ะและลงพื้นที่ที่สงขลานะคะเพื่อเปิดโครงการพม.เคลื่อนที่สร้างสุขสวัสดิการทุกช่วงวัยจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญด้วยนะคะในการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งเด็กนะคะเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ครัวเรือนเปราะบางนะคะผ่านการให้บริการแบบเชิงรุกนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนะคะแก้ไขปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งนั่นเองค่ะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนะคะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลานั่นเองซึ่งเป็นการยกระดับผ้าไทยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยของรัฐบาลนะคะซึ่งมีการจัดแสดงผลงานกว่า10ชุมชน100ผลิตภัณฑ์นะคะพร้อมกับแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะก็คือ The Walk of Woven นะคะที่นำลายผ้ามาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาออกแบบให้มีการร่วมสมัยมากขึ้นนะคะก็สะท้อนเห็นถึงผ้าไทยว่าสวมใส่ได้จริงทุกวันนะคะและต่อยอดให้เป็นรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะผู้เป็นทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนะคะในการปฏิบัติพระราชกิจทั้งในและต่างประเทศนั่นเองค่ะรวมไปถึงเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะผู้ทรงนำผ้าไทยไปสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นนะคะแล้วก็การออกแบบจากการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั่นเองที่พระองค์เป็นพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศนะคะเน้นย้ำว่าผ้าไทยเนี่ยก็คือเรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของคนไทยนะคะซึ่งงานในครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการนะคะได้ต่อยอดผ้าไทยให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่นะคะควบคู่ไปกับการรักษารากเหง้าของชาติซึ่งเชิญชวนประชาชนให้สวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันนะคะโดยทุกครั้งที่เราเลือกผ้าไทยค่ะก็คือการสร้างรายได้ให้กับช่างทอผ้าไทยนะคะแล้วก็ส่งให้กับทางซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะและนายณพินทร์ศรีสันพางนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนสงขลาไมซ์ซิตี้นะคะสู่การเป็นศูนย์กลางไมซ์ระดับนานาชาติระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะจำนวน40แห่งด้วยกันและเปิดกิจกรรมไมซ์บาซ่า2026สงขลาไมซ์บาสพลัสซีรีส์นะคะภายใต้แนวคิดสงขลาซินจี้อินโพล่าออฟเดอะฟิวเจอร์นะคะซึ่งก็จ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะคะก็เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดสงขลานะคะในการรองรับการจัดงานไมส์ระดับประเทศนะคะและนานาชาติด้วยซึ่งก็ต่อยอดการพัฒนาสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจไมส์แห่งอนาคตนั่นเองค่ะโดยเน้นย้ำนะคะถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะเมืองไมส์ที่มีความพร้อมในรอบด้านนะคะทั้งด้านสถานที่จัดงานแล้วก็การห้องประชุมมาตรฐานสากลได้รับมาตรฐานนะคะซึ่งก็มากกว่า10แห่งด้วยกันเลยค่ะผู้ฟังประกอบกับความเข้มแข็งของผู้ประกอบการชุมชนร้านอาหารระบบคมนาคมนะคะแล้วก็จิตวิญญาณแห่งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะคะพร้อมกับต้อนรับนักเดินทางทั่วโลกเลยค่ะโดยทางภาครัฐพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกหลักนะคะในการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนภาคเอกชนและภาควิชาการนะคะเพื่อสร้างการจ้างงานค่ะกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมนะคะในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเวที Fireside Chat นะคะแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผ่านระบบ Live Connectivity ด้วยนะคะเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดสู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศเลยซึ่งก็คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะให้กับทางพื้นที่ภาคใต้เนี่ยได้มากกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวผู้ฟังและมีการก่อให้เกิดคู่เจรจาทางธุรกิจอีกกว่า 1,500 คู่เลยทีเดียวนะคะซึ่งทางจังหวัดสงขลาค่ะได้รับการยอมรับเป็นเมืองไมซิตี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2562นั่นเองค่ะและได้รับการต่ออายุสถานะในปี2568นั่นเองซึ่งสะท้อนเห็นถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการและก็ศักยภาพของเมืองนะคะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนั่นเองพร้อมทั้งเป็นหนึ่งในเมืองไม้ชั้นนำของประเทศนะคะที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล นะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองก็เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภาคใต้นะคะที่มีความพร้อมทั้งทางอากาศทั้งทางรางทางถนนแล้วก็ท่าเรือน้ำดึกด้วยนะคะก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามแล้วก็อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมที่โดดเด่นเลยนะคะก็สามารถดึงดูดนักเดินทางไม้จากทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งการประกาศปฏิญญาขับเคลื่อนสักสงขลาไมซิตี้ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนนะคะในการสร้างอนาคตของจังหวัดสงขลาให้มีการก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางไมซ์ระดับนานาชาตินะคะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างสมดุลและยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะคะและนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ลงพื้นที่นะคะที่สงขลาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยานะคะซึ่งก็ได้แจ้งข่าวดีกับทางนักเรียนแล้วก็โรงเรียนนะคะถึงความคืบหน้าในเรื่องของงบประมาณนะคะในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ค่ะซึ่งก็ได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาก็จะยกเลิกโครงการแล้วก็การประเมินต่างๆที่ไม่จำเป็นนะคะอย่างเช่นโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งก็จะช่วยคืนเวลาให้ครูและได้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อแนวทางและแรงบันดาลใจในการเข้ามหาวิทยาลัยให้กับทางนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อนะคะว่าอย่าตัดสินใจเลือกเพียงเพราะว่าค่านิยมนะคะหรือว่าชื่อของหลักสูตรแต่ให้เข้าไปดูรายละเอียดอย่างเจาะลึกตั้งแต่ปี1จนถึงปี4เลยนะคะว่าต้องเรียนวิชาอะไรและวิชาเหล่านั้นเนี่ยมีสิ่งที่ทำให้มีความสุขในการเรียนไหมนะคะพร้อมฝากข้อคิดสำคัญค่ะว่าอย่าไปแคร์ว่าหลักสูตรชื่ออะไรเพราะว่าอีกหน่อยอาชีพก็จะเปลี่ยนนะคะพออาชีพเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่อยู่กับเราก็คือองค์ความรู้พื้นฐานนั่นเองซึ่งองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสเซตฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะหรือว่าจะเป็นความรู้ด้านสังคมประวัติศาสตร์จิตวิญญาณความเป็นพลเมืองและความมีเอมพาธีก็จะอยู่ติดตัวเราตลอดไปนั่นเองค่ะและเราก็จะสามารถที่จะใช้องค์ความรู้พื้นฐานตรงนี้นะคะทำอะไรก็ได้ให้เกิดกับอาชีพใหม่ของเรานั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะคะก็ยังได้ลงพื้นที่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะเพื่อเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นะคะภายใต้โครงการ South Innovation Bridge การเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่ภาคการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้นะคะโดยมีนวัตกรรมที่เด่นค่ะที่ขยายผลเพื่อพัฒนาภูมิภาคนะคะก็ช่วยลดต้นทุนทางด้านของเชื้อเพลิงสำหรับนวัตกรรมไบโอดีเซลนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยนะคะช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emission ในระดับชุมชนและภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งทางด้านการภาคการเชิงพาณิชย์ก็มีเช่นกันนะคะก็คือนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนด้วย RSPO ค่ะก็จะช่วยยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรภาคใต้นะคะแล้วก็ยังมีนวัตกรรมยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกด้วยนะคะสำหรับงานหัตถกรรมจักสารนะคะก็เป็นการยกระดับภูมิปัญญาจักสารนะคะด้วยการวัสดุที่เลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับ5รัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ที่พัทลุงแล้วก็สงขลานะคะโดยการยกระดับเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ภาคไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสาร3เรื่องราวที่นำมาฝากขออภัยค่ะ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
5: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ต ลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,000

0: 500ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตเช่นเคยนะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะเจอกันนะคะในรายการอบจ.พบประชาชนค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและแน่นอน2เลขหมายค่ะพูดคุยของงานเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่0775041101และ0775111453ค่ะโทรศัพท์พูดคุยสอบถามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ค่ะในการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะและการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสามารถทำได้4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะผ่านทางไปรษณีย์นะคะจากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000ค่ะช่องทางที่2ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร5ช่องทางที่3ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.chppao.go.th และช่องทางสุดท้ายนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้ด้วยราคาน้ำมันประจำวันที่9มิถุนายน2569นะคะติดตามกันที่ปตท.เลยค่ะที่สถานีแรกปตท.นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะวันนี้อยู่ที่43บาท10สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะ38บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 34บาท .04 สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91 42บาท73สตางค์เบนซิน95ค่ะ52บาท69สตางค์แก๊ส NGV 18บาทดีเซลพรีเมียม57บาท25สตางค์ดีเซลค่ะ41บาท30สตางค์ดีเซล B 20 35บาท80สตางค์ค่ะแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 50บาท99สตางค์ไปกันที่บางจากค่ะแก๊สโซฮอล์95 43บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 38บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 34บาท .04 สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์91 42บาท73สตางค์ดีเซลพรีเมียม57บาท25สตางค์ดีเซลค่ะ41บาท30สตางค์ดีเซล B20 35บาท80สตางค์และแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม53บาท44สตางค์ค่ะไปกันที่ราคาที่เชลนะคะแก๊สโซฮอล์95 43บาท60สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 38บาท60สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91 43บาท23สตางค์เชล V Power แก๊สโซฮอล์95 49บาท84สตางค์ดีเซล B20 35บาท80สตางค์เชล Fuelshape ดีเซล41บาท30สตางค์แล้วก็เชล V Power ดีเซล49บาท84สตางค์ค่ะที่คราเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 43บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 38บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท73สตางค์ค่ะเบนซิน95 53บาท41สตางค์ดีเซลพรีเมียม57บาท25สตางค์ดีเซล41บาท30สตางค์ค่ะแล้วก็ดีเซล B20 35บาท80สตางค์ที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 43บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท73สตางค์แล้วก็ดีเซลนะคะ41บาท30สตางค์ค่ะที่ PT นะคะแก๊สโซฮอล์95 43บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 38บาท10สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91 42บาท73สตางค์เบนซิน95ค่ะ53บาท19สตางค์ดีเซล41บาท30สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 35บาท80สตางค์นะคะนั่นคือราคาน้ำมันประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาติดตามผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569รวมไปถึงโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ค่ะ

้าสู่ช่วงที่2ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังโทรขอเข้ามาได้นะสำหรับผลงานเพลงที่077-504-101และ077-511-453ค่ะมากันที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยมีแข่งแค่3คู่เท่านั้นเองสำหรับการแข่งขันวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันฟุตบอลรอบที่2แล้วค่ะแข่งกันที่มอการกีฬาทั้ง3คู่เลยนะคะไปกันที่คู่ที่163ค่ะเป็นที่1สายไอนะคะเจอกับที่2สายเคค่ะคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างอบต.พ้อแดงเจอกับทอตอนาโพนะคะเป็นประเภทประชาชนและอาวุโสทั้ง3คู่เลยนะคะสำหรับวันนี้คู่ที่165ค่ะสำหรับคู่แรกเนี่ยเริ่มแข่งขันกันไปแล้วนะคะแข่งขันกันตั้งแต่เวลา 9:00 นค่ะคู่ที่165ที่1สาย J เจอกับที่2สาย L ค่ะเป็นการพบกันระหว่างทอมอหลังสวนเจอกับอบตอดอนยางและทอตอม่ามอมฤตนะคะเขารวมทีมกันมาคู่นี้แข่งในเวลา 14:00 นค่ะและคู่สุดท้ายวันนี้นะคะคู่ที่166ค่ะที่2สาย J เจอกับที่1สาย L ทอตอวังตะกอเจอกับอบตอช่องไม้แก้วค่ะเวลา 15:30 นวันนี้3คู่นะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลค่ะมากันที่ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเมื่อวานนี้ค่ะ8 มิถุนายน 2569นะคะที่สนามท่าแซะค่ะเมื่อวานนี้แข่งไป4คู่ด้วยกันเป็นการแข่งขันประเภทประชาชนและอาวุโสนะคะทอตอเขาทะลุค่ะเจอกับอบตท่าหินเมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งทอตอเขาทะลุเอาชนะไปได้3-1ค่ะอบตละแมเจอกับทอตอบางหมากค่ะคู่นี้ผลการแข่งขันเสมอกันในเกม0-0ค่ะและทางอบตละแมเอาชนะจุดโทษไปได้3-2นะคะอบตบางน้ำจืดเจอกับอบตแหลมทรายค่ะคู่นี้นะคะทางอบต.แหลมทรายก็เอาชนะไปได้3-0ค่ะแล้วก็อบต.ด่านสวีเจอกับอบต.นาศักค่ะคู่นี้อบต.นาศักเอาชนะไปได้2-0ค่ะไปต่อกันที่สนามมอการกีฬาค่ะที่มอการกีฬาก็แข่งกัน4คู่ด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะอบต.ท่าข้ามเจอกับอบต.นาพระยาคู่นี้นะคะเสมอกันในเกม0-0ค่ะแล้วก็ทางอบต.ท่าข้ามก็มาเฉือนเอาชนะจุดโทษไปได้5-4ค่ะอบต.รับรอดเจอกับทอตอทุ่งตะไคร่นะคะสำหรับคู่นี้ทางอบต.รับรอดเอาชนะไปได้3-0ค่ะทอตอปากน้ำหลังสวนเจอกับอบต.วิสัยใต้คู่นี้นะคะทางทอตอปากน้ำหลังสวนเอาชนะไปได้6-1ค่ะและที่สนามมอกีฬาคู่สุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะอบต.โคลนเจอกับอบต.บ้านควรค่ะสำหรับคู่นี้อบต.บ้านควรเอาชนะไป1-0ค่ะต่อมานะคะที่สนามหลังสวนค่ะสำหรับที่สนามหลังสวนนะคะอบต.หาดใหญ่เจอกับอบต.พะโต๊ะค่ะผลการแข่งขันคู่นี้เสมอกัน2-2ค่ะทอตอวังไผ่เจอกับอบต.ปากคลองนะคะคู่นี้ทางทอตอวังไผ่เอาชนะไปได้2-0อบต.สลุยเจอกับอบต.พรักค่ะคู่นี้นะคะเสมอกัน1-1ค่ะเสมอกันในเกมนะคะแล้วก็จุดโทษทางอบต.พรักก็เอาชนะจุดโทษไปได้นะคะ4-3อบต.วิสัยเหนือเจอกับอบต.นาขาค่ะคู่นี้นะคะทางอบต.นาขาเอาชนะไปได้3-1ค่ะและก็ที่สนามมอการกีฬาอีก1คู่คู่สุดท้ายนะคะทอตอบางลึกค่ะเจอกับอบตอปังหวานนะคะคู่นี้เสมอกันในเกม2-2ค่ะและทางทอตอบางลึกก็เอาชนะจุดโทษไปได้6-5นะคะนั่นคือผลการแข่งขันค่ะ8 มิถุนายน 2569นะคะไปติดตามไฮไลท์การแข่งขันกันได้นะคะรวมไปถึงข่าวสารการกีฬากันได้สำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับค่ะเรามีอัปเดตให้ได้ติดตามในทุกวันนะคะที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและที่แฟนเพจ Facebook การกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนกันค่ะ

ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอมีเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาในรายการอบจ.พบประชาชนนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเราติดตามพูดคุยกันนะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์อังคารนี่จริงๆเป็นคิวของปุ้ยเนาะในส่วนของวันพุธเป็นพี่แอนในช่วงนี้เนี่ยก็ยังจะไม่ค่อยได้เจอพี่แอนเพราะว่าพี่แอนต้องไปอยู่สนามนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเดี๋ยวหลังจากการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับแล้วก็ได้เจอพี่แอนแน่นอนในทุกวันพุธนะคะพฤหัสและศุกร์ค่ะพูดคุยกับพี่ยุ้ยสกรัตนาสวัสดิ์นะคะทั้ง5วันนี้เราเจอกันนะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณในรายการอบจ.พบประชาชนค่ะปุ้ยทิ้งท้ายด้วยลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่9มิถุนายน2569นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้รายภาคภาคเหนือค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและก็จังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดมุกดาหารค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะใครจะเดินทางไปไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะอากาศกันให้ดีๆด้วยกันแล้วกันนะสำหรับการเดินทางแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพค่ะวันที่12มิถุนายนนี้นะคะจะได้เจอกับโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนค่ะครั้งนี้นะคะจัดเป็นครั้งที่2ประจำปีก็ประมาณ2569นะคะซึ่งเราจะไปเจอกันที่วัดแก้วเทพคีรีวงกตนะคะตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนครั้งที่2นะคะก็นำเรียนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะแล้วก็ที่ในพื้นที่ทุ่งตะโกนะคะไปร่วมงานกันวันที่12มิถุนายนนี้วันศุกร์นี้แล้วนะคะอีกหนึ่งงานนะคะที่เมื่อช่วงเช้านี้ได้มีการเข้าร่วมค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลที่หอประชุมจังหวัดชุมพรค่ะโดยท่านนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายนายนิวัฒน์วิทยาแพทย์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีนะคะแล้วก็
มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะเป็นประธานในพิธีนั่นเองนะคะนั่นเป็นคือข่าวสารแวดวงการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปติดตามภาพข่าวค่ะรวมไปถึงภาพกิจกรรมต่างๆนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันได้หรือติดตามที่เว็บไซต์ได้นะคะที่ www.chppao.go.th เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะในวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่นะคะเวลาเดิม 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม Bทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเรียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
4: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,14,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 18,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพใหม่ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี
7: ้นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้การรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
8: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าประชาชนมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
9: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่อะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
8: รองเลขาธิการสคสแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนิโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
11: ผ
12: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงส์แยมพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
13: ร้อยเอกพัฒดารัตทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของ2กระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพ8เชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
14: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของสื่อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทั้งนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์รุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
15: เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการผลิตสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของบริษัทสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะต้องการสร้างพลังเครือข่ายเครื่องแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
14: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประทับคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
16: นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทำนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสักถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดตัดตอนและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาประทุมมารายงาน
17: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบอาจถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
18: ผมกิตติเดชแสนทั้งกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิ

0: คัญยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
1: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปป
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่างสองประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ตคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกีที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์กันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการไอแคนเตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลายสิบคนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ

0: ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.ถึง 10:00 น.ณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 น.ความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตระไก่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1จากการทำประตูของโคดี้กัคโปในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่ 90+2 และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กัคโปในนาทีที่ 90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียตรูด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
2: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่

0: ไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสอัพ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Chess Association ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหาร ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรี

0: ราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ6ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18ซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisuac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: แค่ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
3: ลูกป่าได้แล้วนี่
4: ตีหนึ่งไข่โมงแล้วแม่เออ
3: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
5: ตลอดข่าวไทย
2: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับกับบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนะครับวันนี้อยู่กับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเจอกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับไม่มีการประชุมกันครับท่านผู้ฟังกันครับเราก็จะได้เปิดเพลงครับพอพร้อยท่านผู้ฟังได้ฟังกันเต็มๆ1ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกนะครับติดภารกิจนะครับไปร่วมประชุมเอเชียนฟอรัมนะครับที่ประเทศเวียดนามกันนะครับก็จะมีการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับวันนี้ก็จะไม่มีการถ่ายทอดผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754600086476939383นะครับกับ2หมายเลขนะครับที่ให้ท่านได้มาพูดคุยกับพี่หนุ่มนะครับหรือว่าอยากจะมาดูหน้าดูตานะครับว่าพี่หนุ่มนี่หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับทางเพจ Facebook ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับเราก็มีรายการไลฟ์สดด้วยนะครับออกเป็นคู่ขนานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นหลักนะครับจากสวทนครศรีธรรมราชนะครับคลื่นหลักซึ่งเราก็ออกอากาศนะครับทั้ง3จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะครับฝั่งอ่าวไทยนะครับจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับการรับฟังผ่านช่องทางวิทยุเครือข่ายนะครับของสวทนครศรีธรรมราชของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีเครือข่ายท่านได้รับฟังรายการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับก็ได้เชิญชวนกันนะครับให้ใช้สิทธิ์กันนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับสำหรับผู้ที่รอคอยแพลตฟอร์ม Delivery นะครับซึ่งจะสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery นะครับซึ่งก็จะเริ่มให้บริการนะครับในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับจะเป็นวันที่จะให้ท่านนะครับได้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีทั้งในส่วนของการลดค่าอาหารนะครับลดค่าขนส่งด้วยนะครับก็จะช่วยให้เรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนี่ก็เป็นการกระตุ้นร้านอาหารนะครับทั่วประเทศเลยนะครับท่านผู้ฟังครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับกระตุ้นการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันนะครับนอกจากว่าจะมีการกระตุ้นเรื่องของร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะครับก็มีในส่วนของร้านอาหารที่ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะครับตอนเที่ยงๆไม่อยากจะออกนอกสำนักงานหรือว่าสำนักงานตั้งอยู่ไกลมีเวลาทำงานมากนะครับทำงานไม่เสร็จนะครับอยากจะรับประทานอาหารไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะผ่านส่งนะครับสั่งอาหารนะครับผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้นะครับนางสาวลลิดานะครับเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่านะครับรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ6040นะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศนะครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับบน4แพลตฟอร์มหลักนะครับได้แก่Shopee Food นะครับ Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสนะครับทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับประชาชนสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยนะครับก็เริ่มใช้สิทธิ์ด้วยนะครับมีห่วงเวลานะครับที่จะ
จะให้ท่านใช้สิทธิ์ในการสั่งของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์มนะครับ Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robinhood นะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพแล้วก็จะทำให้เม็ดเงินนะครับจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนนะครับสู่ร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศนะครับได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนางสาวรดิดานะครับก็ยังกล่าวว่านะครับการขยายสิทธิประโยชน์นะครับสู่บริการ Delivery ครั้งนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนนะครับในยุคดิจิทัลนะครับเพื่อผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนะครับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านนะครับให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนะครับได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสนะครับให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศนะครับเข้าถึงลูกค้าได้มากนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับสำหรับแพลตฟอร์ม Shopee Food นะครับผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับส่วนลดนะครับค่าอาหารนะครับสูงสุดนะครับถึง 60% เลยทีเดียวนะครับจากร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับพร้อมสิทธิ์นะครับจัดส่งฟรีนะครับโดยไม่มีขั้นต่ำนะครับนี่ก็จะช่วยลดในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายนะครับทั้งค่าอาหารแล้วก็ค่าจัดส่งในคราวเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไลน์แมนนะครับได้รวบรวมร้านอาหารนะครับที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศนะครับพร้อมมอบสิทธิ์พิเศษเติมนะครับในส่วนของ Line Man นะครับโดยผู้ใช้สามารถใส่โค้ดนะครับ LM Plus นะครับเพื่อรับส่วนลดแล้วก็สะสมนะครับสูงสุดนะครับ 5,000 บาทนะครับมีส่วนลดสะสมนะครับตลอดโครงการนะครับแล้วก็รับสิทธิ์นะครับส่งฟรีนะครับระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะครับก็ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery นะครับแต่ก็ในส่วนของ Grab Food กันบ้างนะครับก็มีแคมเปญด้วยเหมือนกันนะครับGrab Food นะครับก็จัดแคมเปญนะครับสนับสนุนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยส่วนลดค่าอาหารนะครับผ่านโค้ด Grab นะครับสูงสุด100บาทต่อรายการนะครับพร้อมสิทธิ์นะครับรับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทนะครับตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็บริการส่งฟรีนะครับ Grab Server นะครับสูงสุดนะครับ5กิโลเมตรนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Robinhood นะครับก็ไม่ยอมแพ้ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีการมอบสิทธิประโยชน์นะครับทั้งด้านส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าจัดส่งนะครับโดยผู้ใช้นะครับสามารถรับส่วนลด 50% นะครับสูงสุด100บาทต่อรายการนะครับจากร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่งตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับช่วยประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดมากขึ้นด้วยนะครับนี่ทั้ง4แพลตฟอร์มนะครับก็มีโปรโมชั่นมีสิทธิพิเศษต่างๆให้ได้ใช้กันมากมายเลยนะครับแล้วก็รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็แพลตฟอร์มDelivery Food ทั้ง4รายนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมช่วยขยายช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานในระดับชุมชนด้วยนะครับรัฐบาลก็มุ่งหวังนะครับให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40นะครับเป็นกลไกสำคัญนะครับในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศนะครับผ่านเทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนนะครับลงสู่ร้านค้าชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานล่างนะครับอย่างทั่วถึงนะครับอาจจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40นะครับลงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ Delivery แล้วนะครับก็15มิถุนายนนี้นะครับเป็นวันแรกที่จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์กันนะครับหลายคนที่อาจจะไม่มีเวลาที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในเขตเมืองนะครับก็ใช้บริการได้นะครับกับแพลตฟอร์ม Delivery ทั้ง4แบบนะครับ4แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับที่มาช่วยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเมื่อกี้ไปตามข่าวตอนเที่ยงกับท่านผู้ฟังก็ได้ใช้นะครับสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ไปทานข้าวก็มีร้าน
ข้างๆสถานีสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็สามารถที่จะใช้จ่ายนะครับแพลตฟอร์มไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับก็ทำให้เราได้จ่ายแค่ 40% นะครับก็ช่วยในเรื่องของค่าครองชีพด้วยครับก็มีหลายร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการกันนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อกังวลนะครับที่หลายท่านก็กังวลว่าจะมีร้านค้านี่จะฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าขึ้นหรือเปล่านะครับบางคนพอเห็นว่ารัฐบาลก็มีโครงการที่จะช่วยนะครับบางร้านก็อาจจะฉกฉวยโอกาสในการที่จะขึ้นราคาสินค้านี่ก็ยังไม่เจอนะครับท่านผู้ฟังบอกจริงๆว่ายังไม่เจอแล้วไปตามที่ไปได้ไปซื้อมาก็ปรากฏว่าทุกร้านนี่ยังไม่มีการที่จะฉวยโอกาสในการเรื่องของราคานะครับก็มีการค้าการขายราคาตามปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของเราก็ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ075-446-000และ086-476-9383

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาขอเพลงนะครับวันนี้พี่ละออนะครับจากคลองน้อยปากพันนังนะครับที่จบลงไปสักครู่นะครับดอกลำดวนนะครับของเรียมดาราน้อยนะครับวันนี้ก็เปิดให้ได้ฟังกันนะครับพร้อมด้วยอัดดนตรีแล้วก็เสียงร้องนะครับท่านผู้ฟังครับบางวันก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับบางทีไปดาวน์โหลดมานะครับบอกกันว่าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันคาราโอเกะนะครับก็ทำให้ทางวิทยุนี่ฟังออกไปก็กลายเป็นเสียงซาวมีแต่เสียงซาวมีแต่เสียงดนตรีไม่มีเสียงคนร้องนะครับแต่ว่าในห้องส่งนี่ปรากฏว่ามีเสียงคนร้องอยู่นะครับพี่หนุ่มก็เลยไม่ทราบนะครับว่าที่ออกอากาศไปไม่มีเสียงคนร้องนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามนะครับท่านผู้ฟังพยายามจะดูเพลงนะครับที่หามาให้มีทั้งเสียงดนตรีแล้วก็เสียงคนร้องกันนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปิดประชุมนะครับการชี้แจงแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับโครงการครั้งที่1 นะครับของโครงการประเมินผลแล้วก็ติดตามผลกระทบนะครับจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนะครับระยะที่5นะครับพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะครับบริเวณตำบลท่าขึ้นนะครับอำเภอท่าศาลานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็วันนี้นะครับณห้องประชุม Color Beach Resort นะครับหมู่ที่3นะครับตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนะครับแล้วก็ชี้แจงและก็ประชาสัมพันธ์นะครับโครงการครั้งที่1 นะครับโครงการประเมินผลแล้วก็ติดตามผลกระทบนะครับจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนะครับระยะที่5นะครับพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลท่าขึ้นนะครับอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมนะครับตามที่กรมโยธาธิการและก็ผังเมืองครับได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานะครับประกอบด้วยบริษัทแมคโครคอนซัลท์จำกัดนะครับและก็บริษัท HTS Green จำกัดนะครับดำเนินงานจ้างแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5นะครับเพื่อประเมินแล้วก็ติดตามผลที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนะครับรวมถึงศึกษารูปแบบแล้วก็วิธีการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าวนะครับเพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวมาปรับปรุงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลดผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนะครับกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดนะครับในการดำเนินโครงการนะครับจึงกำหนดให้มีการประชุมประชาสัมพันธ์นะครับโครงการครั้งที่1 นะครับเพื่อสนับสนุนสรุปผลการศึกษาแล้วก็เสนอแนะแนวทางนะครับการแก้ไขปัญหากรณีโครงสร้างเขื่อนชำรุดเสียหายหรือไม่มีประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันเท่าที่ควรหรือว่าก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องนะครับพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับต่อโครงการนะครับประกอบกับการประชุมคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting นะครับทั้งนี้นะครับการดำเนินการโครงการนะครับก็ให้ความสำคัญต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับผู้มีส่วนได้เสียนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เป็นเวทีในพื้นที่ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลานะครับก็เริ่มประชุมกันตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะครับก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากการผลกระทบนะครับจากการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับของวันนี้ก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับที่ห้องประชุมนะครับโรงเรียนวัดทางขึ้นนะครับหมู่ที่1 นะครับตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ช่วงบ่ายก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 13:30 นะครับจนถึงเวลา 16:30 นะครับที่โรงเรียนวัดทางขึ้นนะครับตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่2นะครับในการที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการ
รับฟังความคิดเห็นนะครับสำหรับโครงการเขื่อนป้องกันริมตะลิ่งนะครับพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่6นะครับตำบลหน้าสตนนะครับอำเภอหัวไซแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะประชุมกันที่โรงเรียนวัดฉิมหลานะครับหมู่ที่6ตำบลหน้าสตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแล้วก็ขอบเขตการศึกษานะครับก็เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่4นะครับกับโครงการเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมทะเลนะครับณบริเวณหน้าสตนอำเภอหัวไซนะครับสำหรับ1เวทีของพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 9:30 นจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับก็ท่านใดสนใจไปมีข้อเสนอแนะมีแนวทางต่างๆในพื้นที่นะครับก็ไปรับฟังปัญหารับฟังแล้วก็เสนอแนะนะครับแนวทางแล้วก็เรื่องของการศึกษาโครงการกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

นองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุงส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242 MHz และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

ับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับวาง4มาตรการนะครับเชิงลุกสู้ภัยไข้เลือดออกนะครับมุ่งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตนะครับเป็น0นะครับกับเดงกีซีโร่นะครับภายในปี2573นะครับกรมควบคุมโรคนะครับวาง4มาตรการเชิงรุกนะครับสู้ภัยไข้เลือดออกนะครับมุ่งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตนะครับเป็น0นะครับเดงกีซีโร่นะครับภายในปี2573นะครับเนื่องในวันไข้เลือดออกประจำนักไข้เลือดออกอาเซียนนะครับประจำปี2569นะครับตั้งเป้าปี2569นะครับจำนวนผู้ป่วยลดลงต่ำกว่า 50,000 รายทั่วประเทศนะครับกรมควบคุมโรคนะครับเดินหน้าจัดกิจกรรมนะครับขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังและก็ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนนะครับประจำปี2569นะครับโดยนี้นะครับจัดขึ้นนะครับภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจนะครับสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกนะครับภายในปี2573นะครับก็เน้นดำเนินงานนะครับโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกนะครับโรงงานปลอดไข้เลือดออกแล้วก็จัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์นะครับในสถานพยาบาลนะครับมุ่งสู่เป้าหมายเสียชีวิตเป็น0นะครับในปี2573นะครับนายแพทย์นิติเหตารักนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับกล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยนะครับมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องนะครับโดยอัตราผู้เสียชีวิตนะครับในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับในปี2566นะครับพบผู้ป่วย 158,000 รายนะครับก็มีผู้เสียชีวิตด้วยกัน190รายนะครับแล้วก็ในปี2567นะครับมีผู้ป่วยที่ติดโรคครับ 150,000 รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ126รายนะครับแล้วก็ในปี2568นะครับมีผู้ป่วยนะครับจำนวน 58,000 รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต61รายนะครับสำหรับในปี

นี้นะครับกรมควบคุมโรคนะครับตั้งเป้านะครับมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะครับไม่เกิน 50,000 รายนะครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับกรมควบคุมโรคนะครับก็เฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับภายใต้มาตรการสำคัญนะครับ4ด้านด้วยกันนะครับก็คือการเฝ้าระวังโรคแล้วก็ยุงพาหะนะครับการตอบโต้แล้วก็ควบคุมยุงพาหะนะครับการวินิจฉัยรักษาแล้วก็สื่อสารความเสี่ยงนะครับพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการนะครับภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกนะครับแล้วก็เริ่มระบบนะครับเดงกีสมาร์ทแคร์นะครับในสถานพยาบาลนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเลยเข้ารับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อลดอัตราการป่วยแล้วก็อัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับในปีนี้นะครับก็ได้ให้นะครับสำนักงานควบคุมโรค12เขตทั่วประเทศและก็ภาคีเครือข่ายนะครับทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังหาอำเภอนะครับที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิน 70% นะครับเมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2568นะครับนี่ก็เอาอำเภอที่เคยมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มลงไปนะครับก็จะให้ความสำคัญนะครับในการควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ชวนประชาชนนะครับร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับโดยการป้องกันยุงกัดแล้วก็กำจัดนะครับแหล่งเพาะพันธุ์นะครับลูกน้ำยุงลายนะครับในบ้านแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับส่วนวัคซีนนะครับนี่หลายคนก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่ามีวัคซีนของโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับเนื่องจากสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับโดยขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับก็กำลังศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะมีการบรรจุนะครับเข้าสู่สิทธิประโยชน์แล้วก็ความจำเป็นนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะทราบผลในปีนี้ด้วยนะครับนี่สำหรับโรคไข้เลือดออกนะครับที่ก็เป็นโรคที่อันตรายมากเลยครับท่านผู้ฟังครับยุงลายนะครับก็เป็นพาหะนะครับของโรคไข้เลือดออกนะครับถ้าเกิดว่าติดแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีภูมิไม่มีเชื้อหรือว่ารักษาไม่ทันนะครับก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะกำจัดยุงลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่อยู่ในบ้านนะครับข้างบ้านด้วยนะครับที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับก็ต้องมันนะครับดูแลนะครับไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายนะครับใช้ทรายอเบะนะครับในการที่จะใส่เข้าไปนะครับในแอ่งน้ำนะครับที่อยู่บริเวณบ้านคูบ้านที่อยู่รอบบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโอ่งน้ำกินนะครับนี่หลายๆบ้านเมื่อก่อนก็จะใช้โอ่งน้ำที่จะใส่น้ำเก็บเอาไว้กินนะครับในยามหน้าแล้งนะครับก็ควรหาภาชนะนะครับที่เป็นฝานะครับปิดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้นะครับมีการเป็นมียุงลายไปฟักไข่ได้นะครับก็จะช่วยเรื่องของการแพร่พันธุ์ของยุงนะครับที่จะมาเป็นพาหะในเรื่องของโรคไข้เลือดออกกันนะครับก็มาฝากเตือนท่านผู้ฟังกันนะครับกับรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตะลอนอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับมีบทเพลงครับที่ขอกันเข้ามานะครับจากอำเภอร่อนพิบูลนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็เป็นแฟนรายการที่โทรเข้ามาขอเพลงด้วยกันนะครับก็ขอเพลงของคุณเพลินพรมแดนนะครับบอกชื่อเพลงพี่หนุ่มว่านายร้อยเบอร์5นะครับแต่ก็ไปหามาปรากฏว่าไม่เจอนะครับแต่ก็ไปเจอกับเพลงนายรวย500นะครับก็จะเปิดเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทิ้งท้ายรายการนะครับสำหรับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่น้องชาวไร่ชาวนาที่รักทั้งหลายผมนายรวยนามสกุลยากจนผมสมัครผู้แทนเอาไว้นะครับผมได้เบอร์500พอดีผมมีเจตนาที่จะช่วยพี่น้องชาวไร่ชาวนาทุกๆคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอยากจะสบายแล้วก็อย่าลืมเลือกผมนายรวยเนี่ยเป็นผู้แทนของท่านนะครับ
1: เข้าท่าดีพวกเราทุกคนต้องเลือกนายรวย500
2: เออข้าเองก็ชอบนายรวย500เหมือนกันน่ะ
3: เออข้าเหมือนกันข้าจะเลือกนายรวย500นี่แหละ
0: ใส่เบอร์ด้วยสิครับใส่เบอร์ด้วย

0: ผมต่อน้ำประปาเข้านาของท่านแล้วในปีหนึ่งๆเนี่ยท่านจะสามารถทำนาได้ประมาณปีละ 5-6 ครั้งไม่มีน้ำตกกล้าเราก็เปิดน้ำไม่น้ำดำนาเราก็เปิดน้ำแล้วถ้าหากว่าพอน้ำจะท่วมนานี่เราก็ปิดน้ำ
1: ยอดไปเลยพวกเราต้องเลือกนายรวย500
2: เออนะเราต้องเลือก
3: เราต้องเลือกนายรวย500ให้ได
0: ้ใส่เบอร์ด้วยสิครับใส่เบอร์ด้วย

0: คือผมเคยเห็นมามากแล้วนะครับพวกที่ตายไปแล้วไม่ค่อยจะมีเงินใช้กันเลยดังนั้นผมจึงจะได้ตั้งธนาคารขึ้นให้ท่านได้ฝากเงินไว้พอท่านตายเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็จะมาเบิกเงินได้ทันทีถ้าหากว่ามาไม่ได้นี่จดหมายมาบอกผมเลยครับ
1: สมมติว่าแก่ตายแล้วฮะ
0: เบิกได้
2: แล้วถ้าเผื่อว่าป่วยตายแล้วฮะ
0: โอ้ยสบายก็เบิกได้เหมือนกัน
3: แล้วตายโหงเนี่ย
0: โอ้ยเบิกได้ครับ
3: แล้วที่ไอ้ที่กำลังจะตายอีกล่ะ
0: เบิกไม่ได้เบิกไม่ได้
3: อ้าว

0: เป็นยังไงครับความคิดของผมนี่ยอดเยี่ยมไหมตอนนี้ผมว่าไม้ก็แพงปูนก็แพงสังกะสีก็แพงอะไรๆมันก็แพงเพราะฉะนั้นขุดรูอยู่ดีกว่า
1: แม่ยอดเยี่ยมจริงผู้ร้ายมา
0: ปิดรู
1: แล้วถ้าเสือมา
0: เราก็ปิดรู
2: ถ้าไฟไหม
0: ้ก็ปิดรูอีกอ่ะ
2: มันไม่รู้อ่ะ
0: เราก็เปิดรูออกมาละสิ
1: ดีนะดีนะเราต้องเลือกนาย
3: เราต้องเลือก
1: ผมก็เลือกนายเลย500
0: ใส่เบอร์ด้วยสิครับใส่เบอร์ด้วย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลกุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

0: การเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลักโดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 51,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันทีองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สายอยู่แล้วนะ
2: ค่ะ
1: คุณซีใช่ไหมครับ
2: คุณซีจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณซีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณซีจะสอบถามค่ะได้ยินชัดนะคะ
3: ได้ยินครับ
2: ค่ะจะสอบถามว่าคุณแม่เสียชีวิตจากความไม่พร้อมของการรักษาพยาบาลจะทำอย่างไรถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวตกลงกติกากันก่อนนะจะไม่เอ่ยพาดพิงถึงสถานพยาบาลนะ
3: ได้ครับได้ครับ
1: เหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเดือนไหนปีไหน
3: ปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงเดือน4ครับเมษายนคร
1: ับ เมษานะครับคุณแม่ไปรักษาคุณแม่ใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาครับ
3: ใช้สิทธิ์ของรัฐของปกติเลยครับของบัตรทอง
1: ใช้บัตรทองใช่ไหมครับคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับไปรักษา
3: พอดีเขาผ่าตัดเหมือนเขามีทำเรื่องการเดินหัวเข่าพวกนี้ครับ
1: ผ่าตัดหัวเข่าเหรอ
3: ใช่ครับ
1: เริ่มจากการเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปผ่าตัดหัวเข่า
3: ได้ครับ
1: ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่ไหนต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพ
3: จริงๆแล้วทางด้านต่างจังหวัดแล้วกันครับ
1: ที่ต่างจังหวัดนะผ่าตัดหัวเข่าแล้วยังไงถึงแม่คุณแม่เสียชีวิตล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: คือจริงๆอ่ะเขาจะได้กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าคุณหมอเขาให้กลับไปอีกวันหนึ่งแล้วแต่ทีเนี้ยคือทางเราอ่ะก็พยายามช่วยเหลือในด้านแบบกายภาพให้แบบว่าให้คุณแม่เข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยพอดีเขาอ่ะเกิดอาการช็อกตอนที่เขากำลังจะนั่งแล้วผมก็เลยพอเขาช็อกเนี่ยตาเขากลับแล้วผมก็เลยรีบตามพยาบาลเขาทีมพยาบาลเนี่ยเขาก็เลยมา CPR มาแบบมาช่วยกันดูแลก่อนอย่างเงี้ยเบื้องต้น
1: จากที่บ้านใช่ไหมทีนี้
3: อันนี้จากที่ห้องพักห้องเดียวครับที่โรงพยาบาล
1: ก็ที่โรงพยาบาลอ๋อคุณแม่ก็คือว่ามีอาการช็อกก็ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: อ๋อทีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
3: คุณแม่อายุอยู่ประมาณ74ครับ
1: 74ปีเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหัวเข่าถูกต้องไหม
3: ใช่ครับการถนอมใช่คร
1: ับ แล้วก็ผิดพลาดบกพร่องยังไงไม่ทราบในกระบวนการรักษาเนี่ยทำให้คุณแม่เนี่ยช็อกเสียชีวิตในเวลาต่อมา
3: คือด้วยทางผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้ทางเรื่องการแพทย์เท่าไหร่ครับกับญาติที่ดูแลในห้องแต่ว่า
1: ครับ
3: แต่สิ่งที่เห็นในที่ที่เห็นเนี่ยก็คืออย่างเครื่องมือการแพทย์นะครับอย่างพวกอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยก็มีบางอย่างเนี่ยชำรุดหรือว่าก็ยังรอซ่อมอยู่เนี่ยเช่นแบบว่าตัวเครื่องสแกนเนี่ยที่มันเกี่ยวกับทางลิ่มเลือดที่แบบว่าอาการช็อกเนี่ยมันอาจจะขึ้นไป
1: แล้วอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนั้นเราไม่ลึกลงไปนะให้เวลามันสั้นกระชับลงด้วยเน
3: า
1: ะแล้วหมอวินิจฉัยการเสียชีวิตของคุณแม่ว่าอย่างไรครับเกิดจากสาเหตุใดครับ
3: เป็นภาวะลิ่มเลือดแบบอุดตันหรือปอด
1: ลิ่มเลือดอุดตันนะทีนี้คุณซีซึ่งเป็นลูกชายก็มีข้อกังวลใช่ไหมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการดูแลรักษาคุณแม่แล้วคุณแม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลถูกต้องไหมครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยนับตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดข้อเก่าถูกต้องไหม
3: ใช่กำลังจะกลับบ้านอีกวันนะคร
1: ับ ทีนี้ก็เกิดข้อสงสัยตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้ครับคุณซีครับมันมีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่1เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอที่ดีพอหรือข้อบกพร่องถ้าสมมุตินะนี่ผมสมมุติก่อนนะว่าทิ้งต่างว่าเกิดข้อบกพร่องจากหมอที่รักษาและทำให้คุณแม่เราเสียชีวิตนะครับหรือ2เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือหรือใดๆก็แล้วแต่และทำให้คุณแม่เสียชีวิตถ้าเราติดใจเนี่ยถ้าเราติดใจตัวคนอันนี้ร้องแพทยสภ
2: า
1: แต่ถ้าติดใจในกระบวนการรักษานะครับที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ให้ร้องบัตรทองซึ่งก็จะมีการเยียวยาสูงสุดเนี่ย 400,000 บาทอันนี้กรณีของบัตรทองว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาโดยกระบวนการของโรงพยาบาลของแพทย์เนี่ยนะโดยใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยถ้าตรวจคณะกรรมการเขาพิจารณาแล้วว่าเกิดความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการขั้นตอนใดก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้จะได้รับการเยียวยาสูงสุดถึง 400,000 บาทคุณซีตัดสินใจดูว่าจะใช้สิทธิ์ทางแพทยสภาหรือจะไปที่บัตรทองหรือจะไปทั้ง2ทางก็ได้
3: นะครับ
1: ถ้าบัตรทองเนี่ยให้ไปยื่นเรื่องที่สาธารณสุขจังหวัด นะครับที่คุณแม่โรงพยาบาลจังหวัดใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
1: ไปยื่นที่นั่นเลยไปยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยส่งเรื่องให้ผมเนี่ยผมจะติดตามเรื่องนี้ให้กับทางเลขาธิการสปสช.คุณหมอเจเด็ดธรรมทัศน์อารีให้โอเคไหมครับ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์
1: รีบยื่นนะรีบยื่นนะเบื้องต้นเนี่ยใช้ช่องทาง1330คุณติดต่อ1330ก่อนเบอร์สายด่วนของบัตรทอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแล้วพอรู้กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็รีบยื่นเอกสารหลักฐานเท่าที่เราจะพึงมีทั้งหมดให้ได้มากที่สุดเนาะคำวินิจฉัยแพทย์อะไรทั้งหมดด้วยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ส่งเรื่องให้ผมว่าได้ไปยื่นแล้วที่ไหนอย่างไรนะครับ
3: ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับ
1: ถ้าเฉพาะประเด็นนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราคงไม่มีวินิจฉัยอะไรได้ไปมากไปกว่านี้ว่าถ้าเราคิดว่าเราค้างคาใจเราเห็นว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการรักษาและทำให้คุณแม่เสียชีวิตจากการไปผ่าตัดหัวเข่านี่นะ
2: ไม่ว่าจะเป็นการบริการหรือเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
1: นะครับไปติดต่อสปสช.โดยสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะให้ทักเข้ามานะหรือเข้าเฟซบุ๊กผมดีที่สุดนะครับ
2: ถนอมอ่อนเกตพลค่ะ
1: ครับคุณซีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์
1: ครับพอได้ประเด็นก็จะได้พอรู้แล้วว่าจะต้องไปที่ไหน
2: ก็ลองดำเนินการดูตามเส้นทางที่ได้บอกไปแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาติดตามกันอีกครั้งนึง
1: ครับ
2: แต่เมื่อสักครู่นี้ประเด็นคุณซีเนี่ยเขาบอกว่าเขาข้องใจเรื่องอะไรพี่ถนอมเรื่องการบริการ
1: เครื่องมือ
2: เครื่องมือ
1: เครื่องมือ
2: ไม่พร้อมใช่ไหมคะทำให้เกิดอาการขึ้นมา
1: ครับ
2: อ๋อค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสายต่อไปนะคะคุณจันทนาค่ะสวัสดีค่ะ
4: อาจารย์ค่ะ
2: คุณจันทนาจากสงขลานะคะคุณยายคุณยายได้ยินชัดเจนนะคุณยายถามว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ประสานท่านผู้ว่านายกเทศมนตรีแล้วใช่ไหม
1: เดี๋ยวคุณจันทนาคุณป้าอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่หรืออยู่ในพื้นที่ไหน
4: อ๋อเทศบาลนคร
1: หาดใหญ่เนาะน้ำแล้วอยู่ซอยไหนล่ะบ้านที่สงขลาน่ะตอนที่น้ำท่วมน่ะ
4: อยู่ซอย12ซอยปัตตาน
1: ีอ่ะแล้วน้ำท่วมเสียหายหมดเลยมั้ย
4: ไม่ปักเลยรอแต่หลังคานิดนึง
1: ไม่ผักแล้งรอแต่หลังคานิดนึง
2: เหลือแต่หลังคานิดนึง
1: นิดนึง
2: แปลให้
1: ฟังได้แล้วนี
2: ่ก็เมื่อกี้แปลให้ฟัง
1: แล้วไปยื่นเรื่องเขาตั้งแต่วันแรกๆไหมที่เขามาให้ลงทะเบียนน่ะ
4: อ๋อวันแรกเลย
1: วันแรกเลยและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเหรอ
4: มันแหละ
1: ยังไม่ได้นะ
4: ยังอ่ะ
1: เพื่อนบ้านได้แล้วยัง
4: อ๋อเพื่อนบ้านได้เร็ว
1: ปัญหามันจะเกิดเพื่อนบ้านได้เราไม่ได้อยู่เรื่อยเลยนะเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนรวยได้คนจนไม่ได้เลย
2: มันก็คล่องใจนะ
1: อันนี้เพื่อนได้เราไม่ได้เราไปทำอะไรอยู่นะ
2: แล้วเราก็ยื่นวันแรกด้วย
1: เดี๋ยวจะคุยท่านชนินแพทย์ทยนันทเวศนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับท่านรองนายกครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านรองนายกค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผมหมอชลินทร์ครับรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ
1: ่
5: คร
1: ับ ขอบพระคุณคุณหมอนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับคุณป้าจันทนาบอกว่าอยู่ซอย12ไปยื่นเรื่องรับการเยียวยาตั้งแต่วันแรกๆที่เขาให้ยื่นเรื่องเลยแต่บัดนี้ยังไม่ได้ทั้งที่เพื่อนบ้านเขาได้ไปแล้วถูกต้องไหมป้า
4: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เลยถามท่านรองถามคุณหมอแล้วนะครับว่าตกลงว่าตอนนี้เนี่ยที่เทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยมีจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับเนี่ยจำนวนสักเท่าไหร่และติดขัดปัญหาตรงไหนครับคุณหมอครับ
5: ตอนนี้ เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเรื่องค่ารักษาซ่อมบ้านเนี่ยครับ เรามีผู้มายื่นเนี่ยประมาณสัก 48,000 นะครับแล้วเราส่งรายชื่ออะไรทั้งหมดเนี่ยให้กับทางปภ.ให้กับทางจังหวัดซึ่งจังหวัดก็มีเงินเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการโอนจ่ายเงินเนี่ยไปประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
1: ครับ
5: เหลืออยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นจำนวนประมาณสัก 5-6,000 ครัวเรือน
1: ครับ
5: ซึ่งคาดการว่าใช้คำว่าคาดการนะครับว่าปภ.น่าจะจ่ายตังจ่ายเงินประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่9มั้ยครับวันที่9มิถุนายนนะครับ
1: ครับ
5: แต่ว่ามันมีอีกกรณีนึงอย่างนี้ครับเราพบว่ามีประมาณสัก 3,000 หลังนะครับ 3,000 หลังคาเรือนที่ส่งมาซ้ำกันนะครับเช่นบางทีเจ้าบ้านส่งผู้เช่าส่งอย่างนี้ครับหรือว่า คุณพ่อคุณแม่ส่งแล้วลูกก็ส่งก็ตรงนี้มีความซ้ำซ้อนอยู่ประมาณ 3-4 พันเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณป้าซึ่งผมไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกนะครับ
1: ครับ
5: ก็ต้องถามว่าเป็นผู้เช่าไหมหรือเป็นเจ้าบ้านแล้วให้เขาเช่าไหม
1: ป้าเป็นเจ้าบ้านไหมป้า
4: ไม่บ้านเองนะ
5: เป็นบ้านเองแต่ว่าบ้านเองอ่ะลูกหลานทำเรื่องไปแล้วยังบางทีเงินให้ลูกหลานไปแล้วลูกหลานเงียบอ่ะครับนึกออกไหมฮะ
1: คุณหมอครับ3ประมาณ 3,000 หลังที่มีปัญหาการยื่นซ้ำซ้อนเนี่ยอยู่ในจำนวนภาพรวมทั้ง 5-6,000 นี้ไหมหรือว่าแยกต่างหาก
5: แยกต่างหากครับตอนนี้แยกออกมาเพราะฉะนั้นถ้ารวม 5-6,000 บวกกับ 3,000 ก็ประมาณเกือบหมื่นหลัง
1: เกือบหมื่นหลัง
5: ที่ว่าเงินยังไม่ได้แต่ 3,000 นี้คือบางส่วนเขาจ่ายไปแล้วถูกไหมครับเช่นลูกหลานมาขอเราก็จ่ายลูกหลานไปสมมตินะครับแต่ว่าบางท
1: ีคนไม่คุยกัน
5: ผู้ใหญ่ก็จะไม่ทราบว่าในบ้านเนี่ยมีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือใจเย็นๆฮะลองดูว่าสิ้นเดือนนี้ได้รับหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจว่าทางจังหวัดน่าจะโอนให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
1: ครับเพราะทางเทศบาลเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้ถูกไหมครับ
5: ไม่ใช่ครับเรา
1: คือ
5: เอาพูดง่ายๆแค่ผู้ประสานงาน
1: รับขึ้นทะเบียนสำรวจรวบรวมและส่งปพอนุมัตินะครับแล้วก็เป็นคนปพเขาต้องจ่ายเงินเข้ายังไงท่านเวลาเขาจ่ายเข้าบัญชีผู้ยื่น
5: โอนเข้าพร้อมเพย์ครับ
1: ของผู้ที่ยื่นรับการเยียวยา
5: ใช่เพราะว่าเขาจะมีบัตรประชาชนเขาโอนเข้าเลข13หลักเลย
1: ถามคุณหมอตรงไปตรงมามีปัญหาเรื่องเงินไหมเรื่องเงินไม่มีไหม
5: ไม่มีครับงบประมาณก็ลงมาหมดแล้ว
1: งบประมาณลงมาหมดแล้ว
5: ไม่มีว่าเงินไม่พออะไรไม่ใช่ครับก็ตัดงบอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นก้อนรออยู่แล้ว
1: ถ้าไม่เกี่ยวกับ 3,000 หลังเนี่ยครับคุณหมอครับจากจำนวนประมาณ 48,000 รายเนี่ยแล้วก็เหลืออยู่ 5-6,000 รายที่จะจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ได้เนี่ยนะครับทำไมมันไม่โอนมาพร้อมกันเสียทีเดียวให้มันจบในคราวเดียวกันในวันเดียวกันอะไรครับผมติดยังไงครับ
5: หมายถึง 48,000 ครัวเรือนเนี่ยครับ
1: ใช่ครับที่มันยังคงเหลืออยู่ 5-6,000 เนี่ยครับ
5: เขาทยอยกันครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับเวลามายื่นมันก็ยื่นไปพร้อมกันแล้วเจ้าหน้าที่เรามีไม่กี่คนในการทำงานแม้ว่าเราเกณฑ์มาทำงานทั้งเช้าทั้งดึกนะครับคราวนี้การพิจารณามันพิจารณาตามเอกสาร
1: ครับ
5: อยู่ๆถ้าเราบอกว่าทำให้เสร็จทั้ง 48,000 ครัวเรือนแล้วส่งทีเดียวมันก็จะไปช้าอีกที่จังหวัดอีกมั้ยครับมันก็เลยต้องเป็นรอบๆอะครับตอนนี้มัน10กว่ารอบแล้วเหลือรอบสุดท้ายแล้ว
1: รอบสุดท้ายก็คือ
5: รอบนี้ครับครับ
1: รอบสุดท้ายก็คือคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับมิถุนายนจะน่าจะจ่ายทั้งหมด 5-6,000 ครัวเรือนยกเว้นว่า 3,000 หลัง 3,000 ครอบครัวเนี่ยนะที่มีความซ้ำซ้อนอยู่ถูกต้องไหมครับคุณหมอ
5: ถูกต้องครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือนอกจากจ่ายแล้วเขาก็จะมีปัญหากันเรื่องว่าไม่พอใจกับจำนวนเงินซึ่งจำนวนเงินผมก็ต้องเรียนนะครับว่าบางคนนั้นเราส่ง SMS ก็แล้วโทรติดต่อ 2-3 รอบก็แล้วไม่รับโทรศัพท์SMS เขาก็ไม่เคยได้ดูถูกไหมครับ
1: ครับ
5: เพราะว่าบางคนนั้นเอกสารไม่สมบูรณ์นะครับรูปถ่ายสักรูปก็ไม่มีแต่ก็เขียนรายละเอียดมาแล้วก็บัตรประชาชนบางคนก็ไม่แนบมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายมาแล้วไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไปยื่นไม่สมบูรณ์ไปยื่นข้อมูลไม่สมบูรณ์เราติดต่อไปติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งไม่รู้
5: ซึ่งเราก็ไม่ได้โทษใครนะครับ
1: ครับครับเข้าใจครับบางทีชาวบ้าน
5: เขาก็ไม่รับเบอร์ไป
1: ไม่กล้ารับด้วยตอนนี้นะครับทีนี้ชาวบ้านอย่างคุณยายจันทนาก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณป้าจะอยู่ในกลุ่ม 5-6,000 ครัวเรือนสุดท้ายนี้หรืออยู่ในกลุ่ม 3,000 ที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ถูกต้องไหมครับ
5: ก็แนะนำว่ารอดูสิ้นเดือนนี้ครับพอถึงเดือนกรกฎาคมปุ๊บถ้ายังไม่ได้ก็แวะเข้ามาที่เทศบาลก็ได้ครับเดี๋ยวเราช่วยประสานให้
1: ยังไม่ต้องไปตอนนี้หรือว่าไปตอนนี้ก่อนหรือยังไงครับ
5: ไปตอนนี้ก่อนก็
1: สำหรับคนที่ยังไม่ได้
5: ถ้าสมมติว่าร้อนใจก็ลองมาถามดู
1: มาเช็คตรวจสอบได้ฝากไปติดต่อฝ่ายไหนของเทศบาลครับคุณหมอครับ
5: ของเราปกติเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ห้องประชุมของเทศบาลนครหัดใหญ
1: ่เพราะฉะนั้นอันนี้เผื่อพี่น้องชาวหัดใหญ่ที่ฟังอยู่แล้วก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ที่อาจจะยังไม่ได้รับซึ่งอาจจะฟังคุณหมอพูดแล้วบอกว่าเอ๊ะทางเราส่งอะไรไม่ครบหรือเปล่าถึงยังไม่ได้หรือเขาติดต่อมาแล้วเราไม่ได้รับสายหรือเปล่าแล้วก็ตกลงก็คาอยู่อย่างเงี้ยเพื่อให้แน่ใจว่าใช่เราไหมคนนั้นน่ะจะไปติดต่อที่เทศบาลอย่างนี้พอได้นะคุณหมอนะ
5: ครับยินดีคร
1: ับ เพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนคุณป้าจันทนา
4: ค่ะ
1: ก็ ็ถ้าลุ้นของคุณป้านะดีที่สุดก็คือภายในสิ้นเดือนนี้มิถุนายนคุณหมอบอกนะครับปอพอโอนเงินเข้าบัญชีนะครับพร้อมเพย์ที่ยื่นไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเงินคุณหมอยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่มีปัญหาเรื่องของข้อมูลบางส่วนที่หนึ่งมีการยื่นซ้ำซ้อนลูกยื่นพ่อแม่ยื่นนะครับผู้เช่ายื่นเจ้าบ้านยื่นอะไรเงี้ยแต่ของคุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเองไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าจะมีประเด็นอยู่ตรงไหนหรือรอคิวท้ายๆอย่างนี้นะครับก็งั้นเดี๋ยวค่อยตามกันอีกทีนะคุณหมอนะ
5: มีประเด็นนึงฮะพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการโอนเงินบางคนไม่ได้ไปทำพร้อมเพย์เนี่ยครับไอ้เลข13หลัก
2: ก็เลยโอนไม่ได
5: ้โอนไม่ได้ครับโอนแล้วมันโอนไม่ผ่านนะครับแล้วเงินค้างอยู่ครับมันเจอปัญหานี้ด้วยครับเพราะบางคนอ
1: ันนี้จริงครับเหมือนที
5: ่
1: เหมือนที่กปวเขาจะโอนเงินให้คนที่ได้ประกันเบี้ยโควิดอ่ะ
2: ค่ะ
1: คนที่เขารอกันเป็น80ปีนะกว่าจะได้นะคนท้ายๆเนี่ยนะแต่ไอ้คนที่อนุมัติไปแล้วก็ไม่ไปรับเงิน
2: ก็คือ
1: มีอยู่สองข้างเหมือนกัน
2: มือของเราก็ไม่พร้อมที่จะให้ได้รับเงินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นนะผมคิดว่าสิ่งที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าว่าใครที่ค้างคาใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นอยู่กลุ่มไหนที่ตกหล่นยังไงเนี่ยนะครับหรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือยังไงก็ตามไปที่เทศบาลดีที่สุดนะคุณหมอนะ
5: ก็ได้ครับได้คร
1: ับ นะครับจะได้ไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวพอรอสิ้นเดือนแล้วยังไม่ได้แล้วก็ต้องหลังไปจากนั้นอีกมันจะยืดเยื้อออกไป
2: อาจจะกังวลใจอ่ะระหว่างถึงสิ้นเดือน
1: ได้คร
2: ับ
1: คุณป้า
4: ได้ค่ะ
1: นะถ้าป้าก็จะแวะไปที่เทศบาลก็ได้นะป้านะแต่ว่าภายในสิ้นเดือนอย่างน้อยก็มีความหวังอย่างที่คุณหมอแนะนำนะครับว่าประมาณ 5-6,000 ครอบครัวน่าจะได้ทั้งหมดนะครับส่วน 3-4,000 อันนี้ต้องไปแกะมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีการยื่นซ้ำซ้อนนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณป้าด้วยนะป้านะ
2: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณนะน้อง
5: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะถ้าเกิดใครร้อนใจก็ไปที่เทศบาล
1: ไม่ใช่ใครร้อนใจร้อนทุกคนเลย
2: ก็นั่นสิแต่ถ้าเป็นฝนก็คงไปเทศบาลเลย
1: ไปเลย
2: ไม่รอถึงสิ้นเดือนเพราะนี่วันที่9
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยถึงบอกท่านรองนายกเทศมนตรีว่าท่านให้เขาไปเลยนะครับซึ่งก็คงไม่มากรายเนา
2: ะ
1: แล้วไม่ต้องไปแออัดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็ทยอยกันไปเพราะว่าบางคนไม่มีเลขพร้อมเพย์โอนไม่ได้บางคนอย่างที่พี่หนอบอกมีข้อมูลซ้ำซ้อนยื่นซ้ำซ้อนหรืออะไรขาดเอกสารอะไรใดๆเนี่ยเขาจะได้ทราบเลย
1: คือนี้เรื่องความยากอย่างหนึ่งนะเวลาเขาจะเยียวยาเนี่ยเพราะว่าโทษนะเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ขอพูดตรงๆนะคนที่ยื่นรับการเยียวยาเนี่ยมีทั้งสุจริตและไม่สุจริตเขาก็ต้องไปคัดแยกอันนี้น้ำไม่ท่ว
2: ม
1: แต่มาขอด้วยเอานี้ผู้เช่าเนี่ยเขาให้ผู้เช่าน
2: ะ
1: ไม่ได้ให้เจ้าบ้านนะเงินเยียวยาเนี่ย
2: เจ้าบ้านก็คิดว่าต้องให้ฉันหรือเปล่า
1: บ้านฉันเนี่ยฉันก็เลยไปยื่น
2: ใช่
1: ไหมเพราะว่าบ้านเขาเสียหายเนี่ยนะ
2: ถูก
1: แต่ผู้เช่าเนี่ยเขาเสียหายจากการเป็นผู้เช่าผู้อยู่อาศัย
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยคุณดัชนีค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณดัชนีต้องการจะสอบถามเรื่องของการจัดการมรดกคนหายสาบสูญจะทำอย่างไรคนสับสนเป็นใครคะ
6: คือเป็นคนรู้จักกันนะคะแต่ว่าเป็นพี่สาวคนโตเขาเป็นเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าพี่น้องสาวคนที่สองเป็นคนช่วยจ่ายไปด้วยแล้วเขาก็มีน้องเขย
1: ครับ
6: แต่ว่าพี่สาว
1: คุณป้าครับป้าครับเอาอย่างนี้นะป้านะเดี๋ยวจะสั้นกระชับลงนะผู้หายสับสนเนี่ยเป็นอะไรกับป้า
6: เป็นคนรู้จักกันค
1: ่
6: ะ
1: เป็นคนรู้จักเราถามให้เขาหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรื่องนี้ครับ
6: ถามให้เขาค่ะเพราะ
1: ถามให้เขาอ๋อโอเคถ้าถามให้เขาอย่างนี้นะป้านะก็คือว่ามันมีมรดกมีกองมรดกของคนตายอยู่ใช่ไหมครับ
6: ค่ะมีบ้านอยู่หลังนึง
1: มีกองมรดกของคนตายของพ่อแม่คนตายใช่ไหม
6: ไม่ใช่ค่ะเป็นของคนที่หายสาบสูญไปค่ะเขาเป็นคนซื้ออ
1: ๋อบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเป็นของคนที่หายสาบสูญไม่รู้แล้วเขามีสามีมีลูกไหม
6: ไม่มีค่ะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
6: เป็นผู้หญิงค่ะ
1: ผู้หญิงก็หายไปกี่ปีแล้ว
6: เป็น10ปีแล้วค่ะบ้านนี้ร้างเลยค่ะ
1: บ้านร้างนะครับบ้านร้างเขาหายไปจากบ้าน10ปีแล้วเป็นคนโสดหายออกไปแล้วไม่รู้ไปไหนใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ก็พี่น้องอ่ะทีนี้หรือว่าพ่อแม่เขายังอยู่ไหม
6: ไม่อยู่แล้วค่ะ
1: ก็เหลือพี่น้องใช่ไหมครับ
6: เหลือน้องสาวกับน้องคนเล็กแต่ว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบเขาไปอยู่ที่อะไรนะสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยบางท
1: ี
6: ก็ร
1: ู้มีเรื่องของทางสตินะสติปัญญาเนาะอย่างนี้ครับคุณป้าถ้างั้นคุณป้าไปแนะนำคนที่ยังคงอยู่นะป้านะ
6: เป็นน้องเขยอะค่ะเป็นแฟนของน้องสาว
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับให้ป้าไปแนะนำป้าฟังผมและป้าไปแนะนำให้เขาไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
2: ป้าเข้าใจไหมครับ
1: ได้ยินไหมครับให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับที่เน
6: า
1: ะ
6: อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่บางเสาธงนะคะ
1: ไม่สิครับต้องไปโน่นนะครับไปภูมิลำเนาของคนตายก็ตายที่ไหนเอ๊ะโทษจีคนที่หายก็หายที่ไหนครับ
6: เขามีที่อยู่ที่เคหะเมืองใหม่บางพลีอะค
1: ่
6: ะ
1: บ้านหลังนี้อยู่บางพลีใช่ไหม
6: เคหะเมืองใหม่บางพล
1: ีเคหะเมืองใหม่บางพลีไปสมุทรปราการครับ
6: ค่ะ
1: ต้องยื่นตามภูมิลำเนาของผู้ที่อย่างนี้ก่อนก็ได้พี่โทรไปสายกลางของเบอร์อัยการก่อน11571157เบอร์4ตัวนะกรณีดังกล่าวนี้นะครับจะต้องร้องให้ศาลสั่งให้เป็นคนหายสาบสูญครับพอเขาเป็นคนหายสาบสูญแล้วเนี่ยนะครับทายาทนะครับก็คือพี่น้องเขาเนี่ยนะครับจะได้เข้ามาจัดการทรัพย์สินตรงนี้ได้มันต้องทำให้เขาเป็นคนหายสาบสูญโดยชอบตามกฎหมายซะก่อนอยู่ๆจะเข้าไปจัดการอย่างนี้ไม่ได้แล้วการร้องขอบุคคลให้เป็นคนหายสาบสูญเนี่ยอัยการจะยื่นเรื่องให้ฟรี
2: คนนี้10ปีแล้วนะไม่หายอ่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เขาไปติดต่อที่อัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
2: สมุดประการ
1: คุณให้เขาติดต่อที่เบอร์กลางของอัยการก่อน1157นะครับครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะป้า
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหายนะก็ทายาทแหละพี่น้องก็ถือว่าเป็นทายาทของคนที่สูญหาย
2: ก็น้องก็อาจจะสติไม่ครบ
1: ก็เหมืออีกคนหนึ่ง
2: ค่ะแล้วก็ต้องให้น้องเขยไปทำ
1: ต้องอีกคนหนึ่งเขายังมีอ่ะเขามีอยู่สองคนนะคนหนึ่งสติไม่ครบอย่างที่ว่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นนั่นแหละภรรยาของน้องเขยเขาอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ต้องลองตามเรื่องดูนะ
1: เมื่อวานนี้มีเรื่องของคุณป้ามาลีที่จังหวัดเลยจำได้ไห
2: ม
1: นะครับที่สายแกหลุดไปที่สายหลุดไปเนี่ยมารู้แล้วนะเมื่อเช้าแกก็โทรหาผมนะครับก็ทราบว่ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์แบตไม่มีก็เลยไปซื้อแบตใหม่มาก้อนใหม่ชาร์จใหม
2: ่โอ้โหหรอ
1: แล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของว่าหลานนะครับหลานเนี่ยถูกชายอายุ33ปี
2: อ๋อล่อลวง
1: ล่อลวงไปละเมิดทางเพศ
2: อายุ13เองหลาน
1: ะครับอายุ13เรียนอยู่ชั้นม.2เท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็เรื่องนี้ก็มีความกังวลนะครับพี่มาลีสวัสดีครับ
7: จ้าสวัสดีค่ะ
1: พี่มาลีก็มี
7: ขอโทษครับเมื่อวานนี่นะ
1: ไม่เป็นไรครับพี่ครับไม่เป็นไรพี่ร้อนใจผมก็ร้อนใจเหมือนกัน
7: ค่ะทีมงานด้วยค่ะคุณจะ
2: น้องไม่เป็นไรเลยค่ะ
1: ครับป้าครับหลานอายุ13อยู่ชั้นม.2ผู้ชายอายุ33มีเมียแล้วด้วยมาล่อลวงให้เด็กเนี่ยไปจับเนื้อต้องไปจับตัว
2: ไปนวด
1: ใช่ไหม
2: นวด
1: เสร็จแล้วก็
2: แล้วก็นาบเลย
1: ถือโอกาส
2: น
1: ั่
2: น
1: แล้วก็ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งกลายเป็นว่าเด็กสมยอม
2: ใช
1: ่ทีนี้พ่อแม่เด็กก็กังวลว่าเอ๊คดีตกลงตำรวจดำเนินคดีอะไรอย่างไรจะดำเนินคดีแค่พรากผู้เยาว์เสียจากบิดามารดาแค่นั้นหรือนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปคุยกับท่านพันตำรวจเอกนิเทศสุชารีผู้กำกับโรงพักเชียงกลมนะเชียงกลมนะอยู่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับท่านนิเทศครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีท่านผู้กำกับ
8: ครับ
1: ครับผมก็ไม่อยากให้คุณพี่มาลีนะครับซึ่งก็เป็นห่วงหลานเนาะเกิดความเข้าใจผิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก
7: ็
1: ม
7: ี
1: ผ
7: ู้
1: ไปแจ้งนะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาก็เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังอยู่ที่บ้านยังทำงานอยู่เลยยังไม่ถูกควบคุมตัวเลยแล้วฟังว่าเหมือนจะดำเนินคดีข้อหาเดียวก็คือพรากไปจากบิดามารดาพรากไปจากบิดามารดายังไม่ได้เป็นการข่มขืนกระทำชำเรานะครับก็เลยทำให้เกิดความกังวลจึงโทรศัพท์มาถามที่รายการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังท่านผู้กับนิเทศเนาะท่านจะอธิบายความเรื่องนี้ว่าคดีนี้เป็นมาอย่างไรและขณะนี้การดำเนินการในทางคดีไปถึงไหนแล้วครับท่านครับ
8: ครับผมคดีตำรวจก็รับแจ้งแล้วก็รับเลขคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการสอบสหวิชาชีพเอาเด็กไปสอบสหวิชาชีพครบหมดแล้วแล้วก็ออกมาเรียกผู้ต้องหานะครับมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่ง เขามาตามหมายเรียกนะครับพร้อมทนายความเราก็ได้สอบปากคำแล้วก็ไม่ควบคุมตัวนะครับเนื่องจากเขามีสิทธิ์ตาม
9: ค่ะ
8: คือมีแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการหลบหนีครับ
1: ครับ
8: ก็ตำรวจก็ให้สิทธิ์ตามนั้นไปแต
1: ่
8: ว่าส่วนคดีเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเรารอผลตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลผลตรวจร่างกายนะครับมาซึ่งได้มาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: ครับ
8: แล้วก็สำหรับข้อหาที่เราสอบ
1: ถามนิดเดียวครับก็คือถามเส้นนิดนึงครับท่านครับ
8: ทำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจาร
1: ครับ
8: ผมแจ้งไปตามนี้นะครับ
1: สองข้อหานะครับ
8: ต่อไปนะครับก็จะสอบปากคำ
9: ทำไมค่อยจังเน
8: า
9: ะ
8: พยานอีกบางส่วนแล้วก็จะสรุปสำนวนส่งไปการพร้อมผู้ต้องหานะครับ
1: ก็คือสอบ
8: ก็คือยืนยันว่าดำเนินคดีกระทำชำเราเด็กไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ตนแล้วก็พรากเด็กครับผม
1: ครับทีนี้ท่านครับถามเป็นความรู้ด้วยเนื่องจากว่าผู้ต้องหารายนี้น่าจะกระทำความผิดมากกว่า1ครั้ง
9: อ
1: ันนี้ต่างกรรมต่างวาระด้วยไหมครับท่านครับ
8: อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นการสอบตามพฤติการอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับ
1: ครับ
8: ซึ่งเป็นข้อตามข้อหาตามพิจารณาของศาลนะครับตามพยานหลักฐานที่จะสอบไปซึ่งสหวิชาชีพร่วมสอบอยู่แล้วครับอันนี
1: ้ครับข้อมูล
8: กี่ครั้งอะไรยังไง
1: ผลตรวจทางแพทย์ยืนยันใช่ไหมครับว่ามีการล่วงละเมิด
8: ผมไม่ทราบรายละเอียดผลตรวจทางแพทย์นะแต่ทราบจากรายละเอียดว่าไปตรวจผลตรวจทางโรงพยาบาลเนี่ยส่งมาถึงโรงพักเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ครับคิดว่าจะสามารถนำตัวผู้ต้องหาส่งอัยการฟ้องศาลได้ประมาณเมื่อไหร่ครับท่านครับ
8: ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนิดนึงก่อนนะครับเพื่อความเป็นธรรมของคดีครับก็ไม่ต้องห่วงครับอยู่ตามกรอบระยะเวลาแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้แค่ข้อหาอาจารย์อย่างเดียวข้อหากระทำชำเราเด็กค่าเด็กไปเพื่อการอาจารย์ครับมันเป็นข้อหาหนักอยู่ครับ
1: เรียกค่าเสียหายให้พ่อแม่เด็กด้วยนะท่านนะถ้าไปในคดีอาญา
8: ค่าเสียหายต้องไปเพิ่มเติมโดยผู้เสียหายสามารถไปเรียกร้องเพิ่มเติมได้ครับ
1: ฝากท่านแนะนำไปนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวเผื่อพ่อแม่เด็กไม่รู้อีกนะครับก็คือสามารถ
8: มีอะไรให้มาพบที่พนักงานสอบสวนได้เลยครับแต่ว่าเท่าที่ผมถามพนักงานสอบสวนก็แจ้งความคืบหน้าอยู่นะครับว่าสอบผู้ต้องหาแล้วนะอะไรแล้วนะเขาพยายามเห็นพนักงานสอบสวนว่าได้คุยกับทางแม่ผู้เสียหายอยู่ครับซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียดว่าคุยกันเมื่อไหร่ยังไงครับ
1: ครับเพราะว่าพอคดีนี้ส่งเอาตัวผู้ต้องหาส่งอัยการจะส่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับมันความเสียในทางอาญาก็คือมีโทษ2ข้อหาอย่างที่ท่านผู้กับว่าส่วนในทางแพ่งเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกต่างหากก็คือเรียกเข้าไปในคดีอาญาอันเนี้ยอัยการจะต้องโดยหลักท่านอัยการจะเป็นคนแจ้งคุยกับญาติของผู้เสียหายเนี่ยญาติของเด็กนะพ่อแม่เด็กให้รู้ว่ามีสิทธิ์จะเรียกค่าเสียจะเรียกสักเท่าไหร่อะไรยังไงเหตุผลความจำเป็นยังไงจะเรียกประมาณไหนเนี่ยอัยการจะได้คุยอีกที
0: ก็สรุปรวบเลย
1: ใช่แล้วก็เรียกครับพอศาลตัดสินคดีอาญาก็คดีแพ่งก็ให้ชดใช้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้กับนะท่านนะที่ได้อธิบายตรงนี้นะพี่มาลีเข้าใจแล้วนะพี่มาลี
9: ค่ะ
1: อย่าไปพูดอะไรที่เราไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยที่เมืองเลยที่เขามันเยอะนะ
8: สงสัยให้มาพบที่โรงพักเลยครับ
1: ไปพบท่านภูมิกับได้นะท่านน่ารักอยู่ท่านน่ารักอยู่ท่านนิเทศวันนี้ท่านประชุมอยู่ภาค4ท่านยังออกจากห้องประชุมมาอธิบายความตรงนี้ให้นะป้านะ
0: ท่านภูมิกับรับปากแล้วจะดูแลความคืบหน้าคดีให้
9: มากเลยค
1: ่
9: ะ
1: นะให้อุ่นใจนะให้พ่อแม่อุ่นใจ
9: ค่ะ
1: นะครับ
9: เขาว่าทำไมมันมีข้อหาเดียวเนาะเขาก็คาใจอยู่ตลอดว่ามีข้อหาเดียวจะได้ติดคุกไหม
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับป้าโดยข้อที่จริงเนี่ยพลาดเนี่ยพลาดพอเจอข้อหาพลาดก็ต้องหันกลับมาดูว่าแล้วเด็กอายุเท่าไหร่พออายุ13ยังไงยอมก็ผิดไม่ยอมก็ผิดเพราะฉะนั้นมันละข้อหานี้ไปไม่ได้อยู่แล้วครับป้าครับขอเข้าใจแล้วนะขอบคุณท่านมุ่งกับนิเทศด้วยนะครับท่านครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: ท
8: ่
9: าน
8: ค
9: ุณกับด้วยคร
1: ับสวัสดีครับ
0: แกก็ดูร้อนใจ
2: นะ
1: ก็เข้าใจแหละชาวบ้านบางทีก็จะพูดกันแบบชาวบ้านนะเนาะความด้วยความรู้บ้างไม่รู้บ้างเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผมถึงเรียนไปที่ผู้กำกับเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งอันนี้เราสามารถเรียกได้
2: เขาต้องให้ค่าเสียหายด้วย
1: ต้องจ่ายต้องบังคับให้ต้องจ่ายโดยคำพิพากษาของศาลนะครับซึ่งอัยการตรงนี้ท่านทราบอยู่แล้วนะครับโดยข้อหาแบบนี้ก็สามารถที่จะอัยการก็จะเชิญญาติของผู้เสียหายเนี่ยมาบอกให้ฟังว่ามีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายน่าจะเรียกเขาเท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้พ่อแม่บางทีก็อาจจะเรียกไม่ถูกไม่ควรจะเรียกเท่าไหร่จะมา
2: แนะนำ
1: อัยการก็จะแนะนำนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในสำนวนคดีอาญานั่นแหละ
2: ค่ะ
1: นะครับให้ชดใช้คำฟ้องน้องฝนคำฟ้องเวลาเขาจะฟ้องใครเนี่ยคำฟ้องเพื่ออะไรเพื่อให้เขาติดคุกตามมาตรานี้มาตรานี้มาตรานี้แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จำนวนเท่านี
2: ้
1: อย่างเงี้ยพอศาลพิจารณาเสร็จปั๊บศาลก็จะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เป็นดุลพินิจเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: อ่ะไปสายต่อไปคุณสุรชาติค่ะจากชุมพรสวัสดีค่ะคุณสุรชาติ
10: สวัสดีครับพี่สนองสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณสุรช
10: าตินิดนึง
2: ค่ะ
10: คือแฟนผมนี่นะเสียชีวิตแล้วก็พื้นที่สปกเนี่ยนะฮะผมยื่นเรื่องไปเปลี่ยนชื่อนะแต่แฟนผมไปเป็นชื่อผมแล้วเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เดือนมกราคมอยากจะถามนิดเดียวว่าทำไมมันช้าจัง
1: ภรรยาเป็นผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารสปกใช่ไหม
10: ถูกต้องค่ะ
1: ทีนี้ก็เสียชีวิตนะครับก็เลยจะเปลี่ยนสามีก็จะไปรับช่วงสิทธิ์ต่อนะครับก็ไปยื่นเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้
10: ถูกต้องคร
1: ับ ก็5เดือนเต็มแล้วเนาะนะครับก็ยังไม่ได้ไปยื่นมาแล้วคุณสุรชาติเป็นเกษตรกรไหม
10: ผมเกษียณก็ไปทำสวนแล้วตอนนี้นะฮะ
1: นี่ไงถึงต่อพี่ต้องตอบว่าผมถามว่าพี่เกษียณแล้วมาทำสวนผมไม่รู้
2: ต้องถามว่าเกษียณตอนไหนแล้วทำตอนไหนด้วย
1: ใช่ไอตอนที่ไปยื่นในตอนนั้นน่ะเกษียณแล้วยัง
10: เกษียณแล้วคร
1: ับ เกษียณแล้ว
10: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเอกสารสปกเนี่ยจะตกทอดไปสู่คู่สมรสเนี่ยคู่สมรสจะต้องเป็นเกษตรกรเป็นข้าราชการไม่ได้
2: อย่างน้อยเท่าไหร
1: ่
2: ต้องอย่างน้อยกี่เดือนไหม
1: ไม่ครับไม่จำเป็น
2: ไม่ได้กำหนด
1: หนึ่งก็ต้องเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็

0: QT ใช้เวลานานนะ
1: ใช่อันนี้พอจะเข้าใจอยู่นะครับเดี๋ยวไปที่ท่านวัฒนามังทิสารครับท่านโฆษกสปกท่านรองเลขาครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะยัง
1: ไม่พร้อมนะย
0: ัง
1: ไม่พร้อมนะครับได้ไหมเดี๋ยวท่านสะดวกไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าท่านสะดวกเดี๋ยวท่านจะมาตอบเดี๋ยวถ้าท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรพี่สุรชาติ
2: ครับผม
1: นะเดี๋ยวผมจะฝากเรื่องไปกับท่านโฆษกให้ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะสะดวกเข้ามาได้หรือเปล่าเนาะ
2: ขอบคุณมากครับแล้วก็มีพี่ถนอมมีผู้ชายเนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สอบคอพี่สุรชาติเดี๋ยวผมจะตามเรื่องให้แล้วผมบอกผมขอบคุณมากมากเลยและดีใจมากมากเลย
1: สปกจังหวัดชุมพรใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
1: สปกชุมพรได้ครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะพี่นะ
2: ขอบคุณมากเลยพี่สนอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือนะ
1: ครับ
2: ขอบคุณมากเลยคร
1: ับสวัสดีครับผมเข้าใจนะที่ทำงานกับสปกมานานหลายปีเนี่ยนะเข้าใจกระบวนการข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรนะครับแล้วก็ภารกิจที่เจ้าหน้าที่มีค่อนข้างมาก
0: ใช่
1: นะฮะ
0: คือข้อจำกัดหลายอย่าง
1: อันนี้แก้ตัวให้แทนเลยแต่ว่าเข้าใจแต่ว่าแก้ตัวตรงนี้ก็จริงแต่ว่าสปกก็จะต้องไปปรับเพื่อจะให้บริการให้ชาวบ้านเร็วขึ้นด้วยเนาะ
0: เพราะเขาร้อนใจอ่ะนะ
1: ใช
0: ่ถามคำถามจากทางบ้านก่อนนะคะ
1: ครับ
0: คุณทวัตเขาถามว่าอายุขึ้น61ปีปีนี้ได้รับเงินผู้สูงอายุแค่200บาทแทนที่จะเป็น600อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรผู้สูงอายุได้600ไม่ใช่หรอพี่
1: ใช่ไม่มี200อ่ะ
0: ผิดพลาดหรือเปล่าเงินโอน200
1: เดี๋ยวขอตรวจสอบแล้วกันเนา
0: ะ
1: ว่าเรื่องเป็นยังไงเนาะ
0: ใช่ค่ะคุณยายเบ่งจากสุรินทร์บอกว่าหลานขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุตาบอด1ข้างปี65อยากสอบถามว่าสามารถทำบัตรคนพิการได้หรือไม
1: ่ไม่ได้ครับตาบอดต้อง2ข้างบอดข้างเดียวไม่ได
0: ้มีคุณสมบัติเนาะว่าจะนิยามว่าคนบุคคลนี้เป็นคนพิการหรือไม
1: ่ฝากไว้นิดนึงนะที่ผมได้รับร้องทุกข์มาจากพื้นที่จังหวัดภาคอีสานบางจังหวัดนะบางอำเภอบางพื้นที่นะพากันไปทำบัตรคนพิการโดยอ้างว่าหูหนวก
0: อ้าวเหรอ
1: ทั้งที่หูไม่ได้หนวก
0: คือไปหนวกเอาตอนทำบัตรใช่ไหม
1: ใช่
0: เ
1: พื่อจะให้ได้สิทธิ์การเป็นคนพิการ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการเสียเงินเสียทองรายละ 2-3,000 บาทด้วย
0: โอ้โห
1: เพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรคนพิการ
0: ใต้โต๊ะสิ
1: ผมได้รับเรื่องร้องทุกข์เรื่องนี้มา
0: ค่ะ
1: ก็ชาวบ้านเนี่ยบอกพอผมคุยคนนี้เสร็จปั๊บคนนู้นก็มายืนยันมาใช่มีจริง
0: กลายเป็นเจอหลายคนขึ้น
1: อย่าทุจริตนะนี่คือการทุจริตนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเราไม่พิการและทำว่าเป็นคนพิการหูหนวกนี่มันมีเครื่องวัดไหมอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนไปเกณฑ์ทหารเนี่ยน้องฝนนะครับถ้าใครหูหนวกเนี่ยเขาก็จะไม่รับไปเป็นทหารเกณฑ์ไงก็พ้นจากการเกณฑ์ไงก็ใช้วิธีการเวลาเขาสั่งเข้าแถวเรียกนะถนอม
0: ก็ทำท่าเลิกลัก
1: ไม่เลิกลักที่ถ้าเลิกลักได้ยินนี่เงียบเฉยเฉยเลยนะเรียกถนอมกี่ครั้งก็ไม่หันเลยนะ
0: ทุกคนนะ
1: แกล้งเป็นคนหูหนวก
0: ทำเองหรอ
1: เราไม่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังไงยกต
0: ั
1: วอย่างให้ฟังแกล้งเป็นคนหูหนวกแต่ตอนแรกก็น่าจะมีคนผ่านเลยเนาะคิดว่าหูหนวกจริงก็ไม่ต้องจับใบดำก็ไม่ให้เขาก็นั่นเลย
0: แล้วต่อไปอ่ะ
1: ต่อไปเขารู้ทันเนี่ยมันหนวกเยอะ
0: แล้วทำไง
1: ก็ครูฝึกก็เลยเดินผ่านแถวไงแล้วก็ทำเหรียญร่วงพอกลิ้งปั๊บหันมามองเหรียญ
0: รู้เลย
1: ก็ได้หนวกนี่นะ
0: เป็นหนวกนี
1: ่
0: เดี๋ยวก็ได้หนวกจริงๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณ
1: ไปคุณสิริพรต่อก่อนได้เลยครับทีมงานครับ
0: ค่ะคุณสิริพรต่อหรือยังถ้ายังไม่ต่อมาแล้วนะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้
3: จะสอบถาม
0: ค่ะ
3: เรื่องโฉนดที่ดินคือโฉนดเป็นชื่อแม่นี้รวมกันกับลูกอีกสองคนไปจะไปกู้ธนาคารออมสิน
1: ครับ
3: แต่ว่าแม่อายุมากแล้วก็เลยใช้โฉนดค้ำประกันค่ะแล้วทีนี้ลูกคนที่สามไปใช้หนี้แทนแม่แล้วก็เอาโฉนดออกมาแล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าหนี้ของลูกอีก2คนนะคะยังใช้ไม่หมดใช้ไปแล้วครึ่งนึงยังเหลืออีกครึ่งนึงแล้วทีเนี้ยแม่ต้องการแบ่งที่ดินโฉนดผืนเนี้ยค่ะแบ่งให้ลูก
1: ๆครับ
3: แต่ว่ากรมที่ดินนะบอกว่ายังติดอายัดอยู่ให้ไปกรมบังคับคดีเพื่อยกเลิกการอายัดแล้วสามารถยกเลิกได้ไหมคะ
1: เขาฟ้องเหรอออมสินฟ้องเหรอ

0: ไม่ฟ้องค่ะเพียงแต่ว่าลูกๆต้องการให้แม่แบ่งโฉนดแบ่งที่ดินแบ่งให้พี่น้องเท่าๆกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: คือตอนนี้แม่อายุมากแล้ว
1: กลัวว่าเข้าใจงงอยู่นิดนึงก็คือกู้ร่วมกันหรือเปล่าแม่ลูกกู้ร่วมกันมั้ย
0: ใช่ค่ะแม่ลูก
1: กู้ร่วมกันโดยเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปค้ำประกันใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ค้ำประกันหนี้ทั้งแม่แล้วก็ลูกด้วยมั้ยครับ
0: ใช่ค่ะทั้ง3คนคือสมมติว่ากู้คนละ 100,000
1: ก็ใจแล้วครับพี่ไม่เป็นไรครับทีนี้ถ้าที่ดินบอกว่ามันมีการอายัดเอาไว้นะครับก็แสดงว่าจะต้องถ้ามีการอายัดเนี่ยต้องมีการใช้สิทธิ์ฟ้องอะครับ
2: ค่ะ
1: เออทีนี้ถ้าไม่ฟ้องมันไม่เรื่องนี้จะไม่ไปถึงบังคับคดีพี่อยู่อำเภออะไรอะครับที่ดิน
0: อำเภอโนนไทยค
1: ่
0: ะ
1: โนนไทยถ้าไปศาลเนี่ยไปศาลไหนครับสีคิ้วหรือว่าไปที่จังหวัดนครราชสีมาน
0: ครราชสีมาน
1: ครราชสีมาถ้าไปก็ต้องไปติดต่อที่บังคับคดีนครราชสีมาครับถ้าเขาอายัดไว้อ่ะเมื่อที่เอาตามที่พี่พูดนะพี่ศิริพรบอกว่าโฉนดเนี่ยถูกอายัดอยู่ที่บังคับคดีทีนี้ถ้าชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่ติดใจแล้วเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้แล้วก็ถอนการอายัดเมื่อถอนการอายัดเราก็ไปเสียค่าธรรมเนียมการอายัดให้กับกรมให้กับบังคับคดีนะครับอยู่ตามมันประมาณ 2% ของยอดหนี
2: ้
1: เสียค่าธรรมเนียมตรงนั้นอีกนิดนึงพอเสร็จปั๊บเขาก็ให้โฉนดมาพอให้โฉนดมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราได้โฉนดมาเราก็ไปทำการแบ่งแยกได้นะครับงั้นพี่ติดต่อที่บังคับคดีที่จังหวัดนครราชสีมาเลยครับถ้าอย่างนั้น
0: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: คือโฉนดอะได้มาแล้วคือ3คนแม่กับลูก2คนใช่มั้ยคะที่ไปกู้มา
1: ถ้าโฉนดได้มาแล้วโทษทีถ้าได้มาแล้วแล้วทำไมแบ่งไม่ได้อ่ะที่ดินบอกว่าไงนะ
0: เดี๋ยวค่ะยังหมายถึงว่าลูกคนที่3ไปติดหนี้ให้แม่ 100,000 บาทแต่อีกลูก2คนยังใช้
1: ยังมีหนี้อยู
0: ่ค่ะยังมีหนี้ค้างชำระอยู่แต่ว่าธนาคารน่ะให้โฉนดกลับมาแล้ว
1: ก็แสดงว่าเขาก็ยังอายัดอยู่สิเพราะมันจะเป็นหลักประกันอยู
0: ่ทีนี้จะไปแบ่งจะไปโอน
1: ธนาคารเขาไม่ยอมไงถ้างั้นพี
0: ่ค่ะแล้วทีนี้ก็คือไปกรมที่ดินแล้วเพื่อที่ว่าแม่จะแบ่งโฉนดให้ลูก
1: ๆครับ
0: แต่ทีนี้ว่า
1: พี่ครับพี่ไม่พูดต่อได้ไหมพี่ศิริพรเพราะว่าพี่ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินแล้วและที่ดินก็ไม่ทำให้ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะกรมที่ดินบอกว่ายังมีการอายัดอยู่ให
1: ้ไปที
0: ่กรมบังคับคด
1: ี
0: เพื่อให้กรมบังคับคดียกเลิกการอายัด
1: ถ้าพี่อยากจะได้ความกระจ่างเรื่องนี้นะพี่นะถ้าพี่อยากได้ความกระจ่างเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ธนาคารเขาอายัดไว้และที่ดินไม่สามารถแบ่งแยกให้ได้เนี่ยให้กับคนอื่นได้เนี่ยให้ไปพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาเชิญที่ดินเชิญตัวแทนของธนาคารอมสินแล้วก็พวกของผู้ของคุณเนี่ยนะไปคุยกันเดี๋ยวเขาจะคลี่ประเด็นออกมาให้ว่าปัญหามันติดขัดตรงไหนว่ามันทำได้หรือไม่ได้เพราะบางครั้งธนาคารเนี่ยถือโอกาสอายัดไม่ยอมอายัดไว้ทั้งแปลงหรือจะอายัดทั้งหมดหรือบางส่วนก็แล้วแต่เนี่ยให้อัยการช่วยดูให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาอีกทีหนึ่ง
2: โทรไปสายด่วน1157ก่อน
1: นี่สอบถามเขาก่อนก็ได้หรือไปโดยตรงเลยนะพี่นะเพราะว่าที่ดินตอบมาแล้วครับนะถามตรงนี้ก็ไม่มีคำตอบอื่นนะครับคนที่จะเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนว่าออมสินมีสิทธิ์อายัดไหม
2: ใช่
1: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะที่ดินก็บอกถูกอายัดนะเมื่ออายัดมันก็แบ่งไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: คนที่ตอบเรื่องนี้ได้ก็คืออัยการอัยการดูข้อที่จริงเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาจะคลี่ประเด็นให้ว่าคุณมีสิทธิ์อายัดเข้าไห
2: ม
1: หรือถ้าอายัดเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็แค่บางส่วนนะอัน นี้เขาชำระนี้แล้วเหลือสองคนนี้อะไรเงี้ยนะครับเอาตามนั้นนะพี่สิริพรนะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับครับ
2: ไปสายคุณธนาวุฒิต่อเลยจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณธนาวุฒิสอบถามเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับประกันไฟไหม้เหรอคะเกิดเหตุอะไรขึ้น
3: ตึกแถวของวัดเนี่ยไฟไหม้ครับ
1: ตึกแถววัดอะไรครับ
3: วัดสมนานำบริหารหรือวัดโยนสะพานขาวครับ
1: ตึกแถวของวัดแล้วมีประกันไหม
3: มีประกันฮะแต่ตอนนี้มันโลเลอยู่ครับ
1: ไฟไหม้นะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
3: วันที่30มีค.69นี่ฮะ
1: ปีนี้นะไฟไหม้แล้วก็ เป็นตึกแถวของวัดแล้วเกิดไฟไหม้แล้วก็มีประกันภัยใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ประกันวินาศภัยประกันไฟไหม้อ่ะ
2: ใช
1: ่แล้วพอประกันแล้วก็ตอนนี้ประกันยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับทางวัดหรอครับ
3: ยังไม่จ่ายเลยครับเขาก็ดึงว่าโยนกันไปโยนกันมาอยู่เนี่ย
1: อันนี้เนี่ยประกันคนที่ทำประกันคือวัดหรือผู้เช่าครับ
3: วัดนะเพราะกฎหมายบังคับตึกวัดนี่ต้องทำประกันฮะ
1: โอ้ดีจังเลยเป็นความรู้ผมด้วยนะครับตึกของวัดต้องทำประกันเนาะทีนี้พอไฟไหม้เสร็จปั๊บบริษัทประกันยังไม่ยอมชดใช้เงินตามประกันใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: แล้วพอไปทวงถามก็โยนไปโยนมา
3: ครับ
1: ทีนี้
3: มันมีปัญหาว่าเขาบอกว่าคุณประกันวงเงินต่ำกว่าราคาของตึกอะผมเลยแย้งว่ามันจะต่ำได้ไงตึกนี่มัน60 กว่าปีแล้วตัดค่าเสื่อมมันก็น่าจะใกล้หมดแล้ว
1: มันต้องดูกรมธรรม์นะมันไม่ได้ใช้ความรู้สึกนึกคิดเนาะกรมธรรม์ระบุยังไงก็ต้องเป็นไปตามกรมธรรม์แล้วเคยติดต่อคปภ.ไหมครับ
3: ไม่เคยครับ
1: คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยชื่อย่อว่าคปภ.ที่ตั้งสำนักงานเขาอยู่ตรงข้ามกับศาลรัชดาถนนรัชดา
3: ศาลรัชดาตรงช่วงไหนคร
1: ับ พี่กดใช้เบอร์โทรศัพท์4ตัว1186ครับพี่ครับ
2: 1186ค่ะ
1: จำเอาก็ได้ครับ
3: 1186
1: ใช่ครับเบอร์4ตัวเนี่ยนะโทรไปร้องทุกข์ก่อนให้ผู้ที่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้โทรไปที่สายด่วน1186ของคปภ.นะครับว่าร้องทุกข์ว่าบริษัทประกันนี้นะครับมีเกิดเหตุไฟไหม้ตึกของวัดนะครับแล้วก็ไปยื่นเรียกค่าเสียหายไปยื่นให้เขาชดให้เขาต้องชดใช้เงินตามกรมธรรม์แล้วแต่ปรากฏว่าบ่ายเบี่ยงยังไม่ได้ชดใช้ผ่านมาเวลาเท่าใดแล้วเดี๋ยวคปภ.เขารับเรื่องตรวจสอบนะครับเขาจะเรียกนะครับให้มาชี้แจงเรื่องนี้นะพี่ต่อไป1186ครับพี่ครับ
3: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับ
2: เอ๊ะแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับวันนะคุณธนาวุฒิอ่ะเขาถึงร้องให้
1: ก็น่าจะก็ไม่ได้ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรแต่น่าไม่รู้ว่าน่าจะเป็นวัยยาวัจกรหรือเปล่าน่าจะ
2: เพราะว่าน่าจะมีส่วนที่ส่วนได้
1: มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลทรัพย์สินของวัดคือวัยยาวัจกรนะครับ
2: ไปสายสุดท้ายเลยนะคะสายยายหนูโรม
1: จังหวัดชัยภูมินะสวัสดีครับยาย
4: ย่าสวัสดีค่ะ
1: ต้องการจะจดสิทธิเก็บกินในที่ดินที่ยกให้ลูกเหรอครับ
4: ค่ะ
1: ยกให้ลูกไปแล้วหรือยัง
4: ยกให้แล้วค่ะโอน
2: ถนอม
1: โอนไปแล้ว
4: เสน่หาค
1: ่
4: ะ
1: โอนให้โดยเสน่หาก็รักลูกอะโอนให้ลูกอะพ่อแม่ให้ลูกก็โดยเสน่หาอยู่แล้วถ้าไม่เสน่หาก็ไม่ให้
4: ถูกจ้า จะได้ทำเก็บกินได้ไหมเนี่ยคุณ
1: แล้วใครบอกให้ยายจะมาจดสิทธิเก็บกินใครบอกยาย
4: หมดอยู่ได้ฟังข่าวคุณถนอมนี่แหละ
2: ดูรายการเราใช่ไหม
4: ทำเลยมาถาม
1: ผมว่าเลย
2: เพราะว่า
1: ผมว่าเลย
2: เราย้ำกันบ่อยๆ
1: ชักจะไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าลูกพอได้เป็นชื่อเขาไปแล้วจะเลี้ยงยายหรือไม่เลี้ยงใช่เปล่า
4: จ้าม
1: ีอาการ
4: เดี๋ยวนี้ดีอยู่แต่ว่าภายหน้าก็บอกไม่ถูกเน
2: า
4: ะ
1: ภายหน้าก็บอกไม่ถูกคืออย่างนี้ครับคุณยายขอบคุณคุณยายเพราะว่าถ้าถามเรื่องนี้ก็ผมพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับเพราะว่าอนาคตคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนอย่างยิ่งว่ามันไม่แน่นอนงงไหมคน
2: ก็คือความไม่แน่นอนเท่ากับความไม่แน่นอน
1: ใช่คือความไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคุณยายถามว่าเมื่อโอนไปให้ลูกแล้วเนี่ยยังจะไปจดสิทธิเก็บกินได้ไหมเนี่ยคุณยายคุยกับลูกถ้าลูกยินยอมไม่มีปัญหาครับถ้าลูกยินยอมให้คุณยายจดถ้าคุณตายังอยู่ไหมอ
4: ยู่ค
1: ่ะก็ทั้งตาทั้งยายทั้งพ่อทั้งแม่นะก็บอกว่าลูกเอ้ยที่แม่โอนให้พ่อโอนให้เจ้านั่นนะเดี๋ยวแม่ขอจดสิทธิเก็บกินไว้เด้อล่ะเด้อจะว่าจังไหนล่ะถ้าเห็นน้ำก็พากันไปจดที่สำนักงานที่ดินจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ทีนี้ลูกก็จะถามทำไมเป็นงั้นล่ะแม่
2: ไม่ไว้ใจหนูหร
1: อบอกไม่หรอ
2: แม
1: ่บอกว่าจดสิทธิเก็บกินเอาไว้เนี่ยวันหนึ่งวันใดเกิดลูกเขามีหนี้มีหนี้เจ้าหนี้มาฟ้องยึดทรัพย์ยึดทรัพย์เอาไปขายท่อตลาดมีคนมาซื้อทรัพย์นี้ที่มีสิทธิเก็บกินยังไงก็ยายกับตาเนี่ยยังตามไปถึงไอ้คนที่ซื้อทรัพย์จากการบังคับขายท่อตลาดและทรัพย์นี้จะไม่มีคนซื้อ
2: ก็ไม่หลุดไง
1: ใช่นี่ความดีของเรื่องนี้และปลอดภัยกับตากับยายด้วยว่า
4: แล้ว แล้วเราไปเก็บกินกับใครล่ะ
1: เก็บกินกับใครเก็บกินกับใครอ่ะก็ยายครับถ้าจะเอาที่แปลงนี้ให้เขาเช่านั่นแหละค่าเช่านั่นแหละ
2: ก็เก็บกินกับคนที่ผู้เช่า
1: ใช่ผู้เช่าใช่นั่นแหละสิทธิเก็บกินถ้ามันเป็นตึกแถวให้เช่านั่นแหละค่าเช่าห้อง
2: ค่าเช่าห้องจะเป็นของยายแต่ตึกเนี่ยกับที่ดินยายยกให้ลูกแล้วไง
1: ยายถามน่าฟังว่าจะเก็บกินกับใครคุณยายครับไปขอจดที่สิทธิเก็บกินย้อนหลังได้ครับยายจดทั้งคู่นะทั้งสามีภรรยาเสร็จแล้วก็จะมีผลจะสิ้นสุดสิทธิ์นี้ก็คือเมื่อตากับยายเสียชีวิตนะและในระหว่างนี้ก็ไปขายได้แต่ว่าจะไม่มีคนซื้อก็ปลอดภัยนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณยาย
4: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: เดี๋ยว
1: ไม่เดี๋ยวแล้วครับยายนะท่านที่ค้างอยู่ทั้งหมดที่โทรมาวันนี้ทุกหมดทุกคนทุกท่านรวมถึงคุณน้อยคุณยายขาวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามให้นะ
2: ค่ะค่ะช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมภารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์ฟรีคอนเน็กต์เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ต ลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
11: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
12: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ

ขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สอบอฤาษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.ทะเบียนรถ.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

ชรูปนิตัสสะนะสันติตานาเมื่อสัตว์ทุกความขออภัยครับเมื่อสัตว์ทุกความชราครบงำแล้วไม่มีผู้ป้องกันได้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม้นาเก้าบาวกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับวันนี้มาถามกลางสายฝนโปรยปลายเลยทีเดียวนะครับณห้องซ่องสวทชุมพรที่ตำบลบางมากตอนนี้ฝนตกลงมาโปรยปลายเลยทีเดียวนะครับพบเจอกันวันนี้ต้องกับวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะครับวันนี้ต้องกับวันแรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคริสตศักราช1000ขออภัยครับคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาการพิเศษวันนี้เป็นวันอานันทมหิดลนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาห้าอานันทมหิดลนะครับพระอัฏฐรามาธิบดีทอนนะครับธิบดินทอนขออภัยครับในล่วงรัชกาลที่8นั่นเองนะครับผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเขาบอกว่านี่เรื่องการเงินกระแสเงินไหลเวียนดีมากนะครับมีสภาพคล่องตัวสูงมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลลัพธ์ประการต่างๆหรือว่าได้รับการสนับสนุนการเกื้อหนุนเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้ในเรื่องของความรักเขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็มีความเข้าใจกันดีถือเป็นจังหวะที่เหมาะกับการเจรจาเรื่องการมันไม่หรือว่าสู่ข้อนะครับสำหรับคนสวดก็มีเกณฑ์ที่จะพบผู้ที่มีฐานะมั่นคงกว่านะครับหรือว่ามียศตำแหน่งที่น่าเหลื่อมใส่นะครับในวันนี้ช่วงเวลาที่อยู่ที่เวลา 6:19 นะครับไปจนถึงเวลา 7:20 แล้วก็ 17:49 ไปจนถึงเวลา 19:04 คนหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้นะครับเป็น4ส้ม4แดง4ชมพูแล้วก็4เทาดำนะครับ4อัพโชควันนี้เป็น4ข้าว4ครีม4เรื่องในส่วนของทิศมงคลนะครับว่าเขาบอกว่าวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้แล้วครับทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่แหละเพื่อเก็บกักพลังงานโชคลัพธ์แล้วก็รวมไปถึงบารมีด้วยนะครับวันนี้เป็นวันข้านทัดหมายย่อยภาษาจีนเขาเรียกว่ากะอิ่งทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีกุนปีมะเมียแล้วก็ปีจ้อนะครับท่านที่เกิดปีวอกวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงรุนแรงหรือว่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในสายงานนะครับห้ามตัดสินใจด้วยความหวือหวาแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะแสงวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความเครียดสะสมนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าเอกสารสัญญาคลาดเคลื่อนได้นะครับท่านที่เกิดปีมะแสงเอามาถึงเด็กแล้วครับเด็กที่จะเกิดวันนี้มีจุดแข็งเขาบอกว่าจะเป็นผู้นำสูงเด่นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีจิตใจเมตตากรุณาซื่อตรงรายเลเลี่ยมแล้วก็รักเกียรติศักดิ์ศรีอย่างมั่นคงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีจุดด้อยแล้วครับจุดด้อยนี่เขาบอกว่าเด็กที่จะเกิดวันนี้มีจุดด้อยก็คือพึงระวังความตรงเกินไปนะครับแล้วก็ยึดติดความคิดของตนเองจนคาดความยึดยุ่นคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้เข้าใจนะครับให้ใจเย็นเปิดใจปรับฟังแล้วก็เจริญสมาธิจะช่วยให้สำเร็จอย่างยืนต่อไปในชีวิตในภายภาคหน้านั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับก็พบเจอกันทุกวันแล้วครับบอกกันทุกวันเลยทีเดียว 15:10 โดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 นะครับแล้วก็พบเจอการซ่องช่องทางนะครับทางออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ในช่วงของออนแอร์ก็ที่ท่านได้รับฟังอยู่ทางเครื่องรับในคณะนี้แล้วครับและสำหรับออนไลน์ก็ทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะครับในเพจของสวทชุมพรในนั้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วครับเกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับแล้วก็ทันที่เข้าไปแล้วนะครับสมมติว่าทำงานไปด้วยฟังเพลงรายการในรายการลูกทุ่งบันเทิงไปด้วยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับทันทีต้องการที่ชมรายการหรือว่าขอเพลงนะครับ077511403 077504101นะครับโทรกันเข้ามาได้
สำหรับทันทีเข้ามาใน Facebook Live แล้วตอนนี้นะครับพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับแล้วก็พี่อเนกพริกไทยนะครับส่งรูปหัวใจมานะครับฐานสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบอกก้อยขอฟังเพลงโชเล่พระเนจรข้องยศรักสลักใจนะครับเดี๋ยวสักครู่จะท้ายนะครับทันเซมาลูกมิดเขามาแล้วนะครับแล้วก็ทางของชั้นไม้ใช้ฟันของเธอบอกว่าสวัสดีพี่ดีเจขอฟังเพลงห้องนอนคนจนหน่อยครับของชายันสัญญาถ้าเกิดยังไงก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับน้องเปิ้นทําไม่ทันยังไงต่อเช้าบอกก็จะเปิดให้เป็นเพลงแรกของรายการเลยนะครับน้องจะว่าเป็นเพลงของชายันสัญญาบ่าวนั้นนะครับพี่สุดันสุวรรณชัดบอกว่ารับชมอยู่ครับแล้วก็พี่สุนันห้องเจริญบอกว่าตอนนี้ผีลมกับหนองฝนผีลมกับหนองฝนนะครับมาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับพี่สุนันห้องเจริญบอกมาขอบคุณพี่สุนันนะครับแล้วฐานสมบัติก็บอกว่ามาแล้วนะครับหนองฝนมาแล้วรวมถึงพี่พานีชัยพรามตอนนี้รับชมอยู่ใน Facebook Live ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ถ้าเกียรติดตามรับชมรับฟังนะครับในเพจของสวทนะครับเพจที่เขียนว่าสวทชุมพรนั่นเองนะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงเพียงคำเดียวนะครับเพลงคำเดียวจากการขับร้องของสุเทพวงคำแห้งนะครับเพลงนี้นุ่มระนองนะครับตอนนี้น่าจะรับชมรับฟังอยู่ใน Facebook Live ด้วยนะครับนุ่มระนองมอบให้น้องเมชชี่มาชนกขาวทองนะครับนี่ก็เป็นน้องนุ่มระนองที่นี่น่าจะเป็นช้างอยู่ที่สวทชุมพรเอ้ยสวทระนองแล้วครับแล้วก็ได้มาพบรักกับน้องเมชชี่มาชนกขาวทองของสวทชุมพรเรานะครับก็ระนองกับชุมพรน่าจะเกี่ยวดองกันในอนาคตข้างหน้าไม่นานนี้เลยครับมอเพลงเพียงคำเดียวนะครับจากการขับร้องของสุเทพวงคำแห้งนั่นเองนะครับได้จัดให้ในช่วงนี้เป็นเพลงแรกแล้วก็เพลงที่สองในช่วงนี้นะครับเราคนจนนะครับจากการขับร้องของสดไส้รุ้งโพทองบ่าวนันทำซิ่งเข้ามานะครับวันนี้บ่าวนันบอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกไส้แล้วก็พิเศษดีเจบอกก้อยด้วยนะครับพิเศษหรือไม่ไม่รู้เลยแต่บอกไปแล้วนะครับบอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกไส้แต่ว่าไม่มีพิเศษบอกก้อยบอกพิเศษเอาเองนะครับขอบคุณบ่าวนันแล้วก็นุ่มน้องครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักกำลังอยู่กับรายการลูกถุงบันเทิงนะครับเขาสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก่อนอื่นขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่ขดทายางนะครับ ขออภัยครับพี่ขดทายางบอกว่าพี่ขดทายางบอกว่าสวัสดีครับรับฟังยู่ครับนะครับบกมือมาทางหลายกลุ่มนะครับในหลายกลุ่มของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับที่เลือกก็จะเป็นยังไม่มีใครเข้ามาเพิ่มนะครับใน Facebook ไลฟ์ก็เช่นเคยแล้วครับในช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังเรื่องราวแรกผมก็จะนำเรื่องราวของคำพยากรณ์อากาศนะครับในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับเนื่องจากว่ารายการอื่นเขาบล็อกในภาพรวมของภูมิภาคมาแล้วนะครับในส่วนของรายการลูกทุ่งบันเทิงผมก็จะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับวันนี้บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับจนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็รวมถึงอำเภอพะโต๊ะด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับในส่วนของการคาดไม้หนูผู้วันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่34องศานะครับต่ำสุดที่26องศากลางคืนนอนน่าจะอบอ้าวสักนิดแล้วครับน่าจะต้องเปิดแอร์แล้วครับ26องศานี้สำหรับดวงที่วันนี้ตกเวลา 18:44 นะครับพรุ่งนี้คืนเวลา 6:01 ในส่วนของน้ำทะเลขึ้นสูงสุดนะครับพรุ่งนี้ขึ้นสูงสุดที่2:22แล้วก็ลงนะครับแล้วก็สูงขึ้นอีกเวลา22:04นะครับขึ้น2หุ้นแต่ว่าลงเต็มทีเวลา11:38นะครับมาฟักกันในช่วงนี้นั่นเองนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: สาระเด่นราวข่าวดังนะครับก็เช่นเคยมีเรื่องราวข่าวสั้นของกฟผ.นะครับซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในรายการลูกทุ่งบันเทิงย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับวันนี้กฟผ.บอกว่าพนึกกำลังถูกพักส่วนเดินหน้า Climate Action นะครับสู่ Net Zero การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและครับภายใต้แนวคิด Climate Actionเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับและก็ผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชุดที่เป็นศูนย์นะครับการดำเนินการดังกล่าวเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการรวมถึงเครือข่ายชุมชนนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางและก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับกฟผ.บอกว่ายังขอให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับและก็บอกด้วยว่าตลอดระยะเวลานะครับที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดและก็ใช้ประโยชน์จากของเสียนะครับรวมถึงการพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับพร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาการศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุนลอยนะครับการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเหล็กนั่นเองนะครับรวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบ ขออภัยครับระบบนิเวศ EV นะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศความร่วมมือแล้วก็การดำเนินงานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ข้องถูกพักส่วนแล้วครับในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำแล้วก็เป็นอีกก้าวแล้วครับที่สำคัญในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยั่งยืน ในระยะยาวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาอีกเช่นเคยแล้วครับเพลงนี้เป็นเพลงโซระยานาจรนะครับอาจจะการขับร้องของเมคาอาซายามพี่ดำหินแก้วนะครับน่าจะเป็นสมาชิกไม่แล้วครับน่าจะฟังอยู่หลายวันแล้วแล้วก็ไม่ได้โทรมาวันนี้โทรมาเลยนะครับขอบคุณพี่ดำหินแก้วนะครับก็เพลงโซระยานาจรมาบอกว่ามอบให้ถูกเสี่ยงถูกไส้นะครับเปิดให้ในช่วงนี้แล้วก็เพลงไม่รักไม่หวานนะครับจากการขับร้องของธานงศักดิ์ผักดีเทวาพี่วีรัตชุกหมวงข้อมานะครับข้อมาทางในลายกลุ่มบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกให้พี่น้อยทับตโนดนะครับพี่สายุทธสุพรรณวงศ์พี่ขดท้ายยางพี่ธานงปฏิทนวาพรพี่พานีเศร้าวทชุมพรนะครับแล้วก็พี่อัมพรรวมถึงดีเจบาก้อยแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆฐานด้วยครับขอบคุณพี่วีรัตนะครับพี่วีรัตแล้วก็พี่ดำด้วยนะครับรับฟังในช่วงนี้อีก2ผลงานเพลงครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับเขาสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก็วันที่ผมบอกไปแล้วครับวันนี้มีทางลากล่าเลยคือรายการลูกทุ่งบันเทิงนี้จะมีลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยนะครับรวมไปถึงเพลงลูกกรุงด้วยแล้วก็เพลงไทยสากลยุคเก่าๆนะครับที่ผ่านไปก็เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงไม่รักไม่หวานนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงโซระยาหน้าจอเพลงนี้ก็ประมาณว่ากึ่งลูกทุ่งกึ่งเพลงไทยสากลนั่นเองนะครับผีดำพินแก้วข้อมาแล้วก็เพลงไม่รักไม่หวาขอบคุณผีวีรัตสุขหมวงนะครับข้อมานั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังผู้ใหญ่เหล็กนะครับฐานเซมาลกมิตรตอนนี้รับชมอยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องข้องเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเมื่อที่ผมบอกไปช่วงล่างๆมานี้ผมก็จะนำเกี่ยวกับประวัติของเพลงแต่ละเพลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นเพลงลูกกรุงนะครับเนื่องจากว่าผมเอามาจากเพชรของพรังเพชรในเกล็ดเพลงนั่นเองนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจผมเลยนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับประวัติเพลงที่ผมบอกในวันนี้ก็คือจะเป็นเพลงผู้ชนะสิบทิศนะครับหลายๆท่านคงเคยได้ยินนั่นแหละฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงก็เป็นลูกส่วนใหญ่ก็เป็นยุ่ในวัยของชอบฟังเพลงลูกถุงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงผู้ชนะสิบทิศก็คงได้ยินกันทุกคนเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ขับร้องโดยชรินทร์ นันทนาครนะครับแล้วก็คำร้องทำนองโดยสไลไกรเลิศนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2505นั่นเองนะครับเพลงนี้นะครับบันทึกเสียงครั้งแรกขออภัยครับไม่ใช้2505นะครับบันทึกเสียงครั้งแรกในปี2496นะครับตอนนั้นเป็นชื่อเพลงบุเรงน้องรำลึกนะครับขับร้องโดยชาดินนันทนาคอนคนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าต่อมาครูสไลไกรเลิศนำเพลงบุเรงน้องรำลึกมาปรับคำร้องใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มถอนร้องแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพลงเป็นผู้ชนะสิบทิศนะครับแล้วก็บันทึกใหม่เมื่อปี2505นั่นเองนะครับที่มาของเพลงนี้นะครับเกิดจากความเป็นนักอ่านของครูสไลไกรเลิศนะครับซึ่งครูสไลชอบไปยืนอ่านหนังสือเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาคอบนะครับอาจารย์ยาคอบเป็นผู้ประพันธ์ที่ด้านหนังสือยานเวิงนครเกษมนะครับมีอยู่หลายร้านนะครับในที่นั้นซึ่งเจ้าของร้านสำคัญก็มาปัดฝุ่นหนังสือเป็นเชิงร้ายแล้วครับครูสไลก็ย้ายตัวเองไปยืนอ่านที่ร้านอื่นต้อนะครับซึ่งอ่านแล้วก็เกิดความประทับใจอยากจะแต่งเพลงจากวรรณกรรมเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาครูสไลชวนลูซิตคือครูคุณชรินทร์ นันทนาครนี่นะครับไปนั่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงแถวครัววังหน้าในปัจจุบันนั่นเองนะครับนั่งดูดาวที่นั่นแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาดังนั้นช่วงที่ว่าฟาลุมอิราวดีคืนนี้มีแต่ดาวนะครับแท้จริงก็คือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ครองวังหน้านั่นเองนะครับแต่งเสร็จก็ให้คุณชาดินไปรองออกอากาศที่สถานีวิทยุ1ปอนอในขณะนั้นนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับตัวละครในเพลงก็คือตละแม้จันทราแห่งตองอูนะครับแล้วก็ตละแม้กุสุมาแห่งเมืองแพร่จะเด็ดก็คือกล่าวถึงความรักของตนเองต่อซองนางนี้นะครับว่ารักจันทราด้วยใจผักดีแต่ว่ารักกุสุมาด้วยใจปองนั่นเองนะครับในด้านความเป็นนักรบจะสะท้อนถึง ช่วงสุดท้ายนะครับที่เป็นถอนพีคของเพลงที่คุณชรินทร์ร้องไว้อย่างเพราะนะครับว่าเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแพร่ให้มันวอดไวจะตายให้เข้าลือชายให้จะให้เขาลือ

ใช่นะครับว่าน้ำชื่อกู้ผู้ชนะ10ทิศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นที่มาของเพลงผู้ชนะ10ทิศนะครับจากการประพันธ์ของครูสไลค์ไรเลิศขับร้องโดยชรินนันทนาครนะครับอ่ะลองฟังในช่วงนี้และก็ต่อจากนั้นนะครับจะเป็นเพลงถึงเวลาบอกรักนะครับจากการขับร้องของสุนารีราชสีมาพี่เศร้าถุงตะโกเข้ามานะครับอ่ะเชิญรับฟังครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:57 น.นะครับขอบคุณคอมเมนต์ของพี่สมบัติมาเยือนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ่อนสุภาแซงอินนะครับเข้ามารับชมรับฟังอยู่ใน Facebook Live นะครับโดยเฉพาะพี่สมบัติมันยืนนะครับบอกว่าขออภัยเพลงผู้ชนะ10ทิศเป็นการชื่นชมพม่าซึ่งบุเรงน้องสร้างความเสียหายให้กับคนไทยนะครับนี่เรากำลังพูดถึงแง่มุมของความบันเทิงนะครับไงแง่มุมของเพลงแล้วก็เพลงที่แต่งมาเพลงผู้ชนะ10ทิศนะครับจากการประพันธ์ของยาคอบซึ่งเป็นการนำเรื่องราวของบูเรนองมากล่าวถึงนะครับแต่ว่าก็แน่นอนแล้วครับประวัติศาสตร์ไม่มีใครเขียนให้ตัวเองเป็นผู้ร้ายแล้วครับประวัติศาสตร์เขียนให้ตัวเองเป็นผู้ชนะนะครับเป็นผู้เป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นทางประวัติศาสตร์ของทางพม่าเขาอาจจะมีมุมมองทางเราก็อีกแบบนึงนะครับเราก็มีมุมมองทางเขาอีกแบบนึงนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เรากำลังพูดถึงก็แค่ความบันเทิงเท่านั้นเองนะครับเอาวรรณกรรมมาแต่งเป็นเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็พี่สมบัติก็ยังคอมเมนต์อีกนะครับว่ายังเคยนึกว่าผู้ชนะสิบทิศคนแต่งเป็นคนพม่านะครับก็มีวรรณกรรมลายเหลืองนะครับมีการแปลมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเรื่องผู้ชนะสิบทิศยาคอบเป็นคนไทยเป็นผู้แต่งนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของความบันเทิงนั่นเองนะครับอย่าไปคิดมากถึงประวัติมันก็นานมาหลายปีแล้วนะครับถึงปัจจุบันแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าประเทศพม่านั่นเองนะครับไม่หวากันสุดท้ายนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมายังพ่อโออุชนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงโชเล่พระเนจรนะครับจากการข้อของฐานสมบัติมันยืนทำให้จบยังให้พร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์ผนอมสวัสดิ์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์เคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำจุดแข่งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนปักจิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
6: พลตำรวจตีดารุณเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลัก กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยมิชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่าการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้นะคะพบกับดิฉันมิลกี้เสรณีนาวงศ์นะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นเป็นต้นไปจนถึง 17:00 นนะคะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสวทราชธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะซึ่งในวันนี้แน่นอนค่ะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนของเรานะคะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะหนีไม่พ้นในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆท่านก็ได้ใช้ไปหมดแล้วในเดือนนี้นะคะซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปใช้อีกนะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีการชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้นะคะลดค่าอาหารค่าส่งช่วยพี่น้องประชาชนค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศนะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะขยายการใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Food ค่ะ LINE Grab Food และ Robinhood นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะคะและเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะประชาชนค่ะก็จะสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าค่ะ15มิถุนายนวันจันทร์นะคะถึง30กันยายน2569นะคะในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็เลือกได้นะคะว่าจะใช้บริการจากแพลตฟอร์มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Shopee Food ค่ะLINE Man Grab Food แล้วก็ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับ พี่น้องประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลค่ะหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการ Delivery ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะหลายๆท่านค่ะก็สั่งอาหารผ่านทางช่องทางของ Food Delivery นะคะเพราะว่าบางทีค่าส่งอาจจะเป็น0บาทไม่มีค่าส่งรวมถึงมีโค้ดส่วนลดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในของพื้นที่ของเขตเมืองผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกที่ออกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านค่ะก็สามารถที่จะเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะและเป็นการสร้างโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับ Shopee Food นะคะผู้ที่ใช้สิทธิ์ค่ะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะพร้อมกับสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารและค่าขนส่งในคราวเดียวกันนะคะในส่วนของ Line Man ค่ะก็ได้รวบรวมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศนะคะพร้อมกับมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะใส่โค้ด LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ด้วยนะคะมาดูกันที่ Grab Food นะคะก็จัดแคมเปญสนับสนุนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus นะคะด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการนะคะพร้อมกับสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะคะรวมถึงมีบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของ Robinhood นะคะก็มอบสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารส่วนลดค่าอาหารนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งค่ะผู้ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะรับส่วนลด 50% ค่ะสูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่งตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงอาหารคุณภาพในราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายนะคะก็ถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญนะคะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็รัฐบาลก็มุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40นะคะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศค่ะผ่านการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40นะคะซึ่งวันนี้เองมิวก็ได้ไปใช้บริการนะคะในส่วนที่เป็นของร้านเครื่องดื่มนะคะซึ่งก็จากการที่ได้สอบถามกับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยก็ทุกคนนะคะก็จะบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยให้ยอดการขายยอดการซื้อขายเนี่ยขายดีมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ขายดีมากๆก็เมื่อตอนบ่ายที่ได้ไปซื้อก็ไปยืนรออีก8แก้วค่ะออกถือว่าเป็นโครงการเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สำหรับระบบในการให้บริการหลายท่านค่ะก็บอกว่าปีนี้ในครั้งนี้ระบบก็คือสมูทมากลื่นมากนะคะระบบไม่มีปัญหาเลยถ้ามีก็อาจจะมีแค่หมุนนิดหน่อยนะคะออกแอปพลิเคชันไปเข้าใหม่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะคะก็ถือว่ารัฐบาลทำมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ในครั้งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะสำหรับรายเดิมนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะก็เตรียมที่จะประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินนะคะว่าให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวน เกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบิดามารดาค่ะกรณีของการที่บุตรนะคะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่านะคะจะนำเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะก็การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์ไว้หรือว่าจะยกเลิกนะคะก็ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะก็ต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำเป็นต่างๆแล้วก็การรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะก็สำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านนะคะได้แก่ปัญหาในเรื่องของการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์นะคะก็และการเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นนะคะที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะก็ได้ระดมสภากำลังนะคะจากเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.เองนะคะลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้านของทุกท่านเลยนะคะก็หากเมื่อคณะกรรมการประชารัฐนะคะมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการนะคะรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องนำเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อที่จะให้ทุกอย่างนะคะเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนักรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มีการแบบระบุนะคะว่าการที่รัฐบาลค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนถึงภาวะผู้นำยุคใหม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาซับเย็นค่ะนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะก็มองว่าการที่รัฐบาลนะคะตัดสินใจทบทวนหลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะคะในกรณีของการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญนะคะในการบริหารประเทศในยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญค่ะกับการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะและสะท้อนภาวะผู้นำนะคะที่พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยค่ะซึ่งโดยการเมืองการทางการเมืองนะคะก็มักจะมีความเข้าใจว่าการที่ยืนหยัดในจุดยืนเดิมคือความเข้มแข็งขณะที่การปรับเปลี่ยนท่าทีถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอแต่ว่าในความเป็นจริงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับภาวะผู้นำสมัยใหม่นะคะกลับให้ความสำคัญกับการความสามารถในการที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะการปรับตัวและเรียนรู้จากเสียงสะท้อนของสังคมมากกว่าด้วยนะคะก็ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลยกเลิกหรือว่าปรับแก้เกณฑ์ดังกล่าวเท่านั้นนะคะแต่อยู่ที่การตัดสินใจรับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและพร้อมกับการที่นำข้อกังวลต่างๆเหล่านั้นนะคะมาทบทวนนโยบายอีกครั้งนึงค่ะก็รัฐบาลที่มีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลที่ไม่เคยผิดพลาดค่ะแต่คือรัฐบาลที่พร้อมเรียนรู้และปรับแก้ข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของทางด้านของนักรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มาพูดถึงกรณีที่รัฐบาลก็จะนำหลักเกณฑ์นะคะของเรื่องในการตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาทบทวนใหม่ด้วยนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ย้ำว่าการรับฟังประชาชนนะคะไม่ใช่อุปสรรคของการบริหารประเทศค่ะแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะของการปกครองในระบบประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าความสำเร็จของนโยบายไม่ได้วัดจากการดำเนินการได้ตามที่ภาครัฐต้องการเท่านั้นนะคะหากยังต้องวัดจากการยอมรับของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นโดยตรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรื่องของไทยช่วยไทย plus ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบรายการของเราในวันนี้นะเอาดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ที่เป็นติดกับทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันเองนะคะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่4นะคะการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขอบเขตการศึกษาโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลค่ะพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่6ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่10มิถุนายน2569นะคะเวลา 9:30 น.ถึง 12:30 น.ค่ะที่โรงเรียนวัดชิมหลาหมู่ที่6ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านใดไม่สะดวกสามารถที่จะรับฟังผ่านทางระบบของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ได้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรม ามดีๆนะคะที่ทุกท่านก็มา brainstorm มาเสนอแนะข้อเสนอต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการที่จะป้องกันตลิ่งริมทะเลนะคะฝั่งของอ่าวไทยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาต่างๆนะคะก็จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกันด้วยจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นต่างๆค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะก็รายการ5แยกข่าวของเราก็ยังมีนะคะมีต่อไปพุธพฤหัสสุขก็ยังมีอีกนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพุธค่ะพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกั่วป่านะคะโดยดีเจพี่จุ กับดีเจน้องมะตูมค่ะก็จะมาพบกับทุกท่านนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและดิฉันนะคะเสรณีนาวงและนายช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยสวทตะกั่วป่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะออนปวีวงศ์วชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยกว่า70สถานีทั่วทั้งประเทศนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงที่1คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3คือสานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะเราไม่รอช้าไปติดตามกันในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจาก2ครั้งที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ของวนอุทยานเขาท่าเพชรและในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะวันนี้ค่ะเราได้มีการสรุปพระราชกรณียกิจที่สำคัญในครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้ง12ครั้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกครั้งนะคะติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้จากคุณพัชรพลมาลาแย้มผู้สื่อข่าวจากสวท.สุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
2: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 5:59 น.สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉลองรมิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นกราบคุมทูลเบิกข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลังจากนั้นได้ส่งเยี่ยมราษฎรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนแห่พระทางน้ำซึ่งจังหวัดได้จัดขึ้นโดยมีเรือพนมพระจากวัดต่างๆมากมายเต็มลำน้ำตาปีจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินยังเขาท่าเพชรทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2511หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้ทรงสดับรับทราบปัญหาและทอดพระเนตรเห็นความทุรกันดารลำบากในการเดินทางของราษฎร สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงอีกครั้งในครั้งนี้ได้พระราชทานรถถากถางบูโดเซอร์หรือรถแท็กเตอร์ DC สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอำเภอแผงสมัยนั้นสภาพทุรกันดารมากไม่มีทางรถยนต์ติดต่อระหว่างเมืองต่อเมืองการคมนาคมต้องอาศัยทางน้ำโดยตลอดแม้กระทั่งการนำรถถากถางมาพระราชทานในครั้งนั้นยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมืองพระแสงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตราบจนปัจจุบันในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนั้นเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยพระบารมีของพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทวยราชอันเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงประจำรุ่นให้แก่กองลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปัญหาจากภัยก่อการร้ายจึงคลี่คลายลงในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2518สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยไม่มีกำหนดการเนื่องจากทรงทราบว่ามีตำรวจทหารและลูกเสือชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่งจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่มีต่อประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการที่เป็นสกู๊ปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง12ครั้งที่ยังอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502จบจนถึงครั้งล่าสุดคือวันที่17พฤษภาคมปี2519ค่ะที่เสด็จมาประปาผิวดินและพระราชทานธงประจำกองลูกเสือชาวบ้านยังคงเป็นภาพความประทับใจที่อยู่ในใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาจนถึงปัจจุบันและตราบนานเท่านานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมต

พลงที่ไพเราะนี้และมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่ปากใต้ต่อแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะด้วยเรื่องของข่าวสารงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกได้นำภาพที่ชื่อว่า Times Square The Queen Mother of Thailand ซึ่งเป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความงดงามและพระเมตตาไปปรากฏสู่กลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและเวียดนามเดินหน้ายกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลก
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามโดยระบุว่ารัฐบาลไทยและเวียดนามมุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกตั้งเป้าหมายยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนปัจจุบันเวียดนามถือเป็นผู้ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึง13%และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง5ปีที่ผ่านมามากกว่า6%สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ4ประเด็นสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนของเวียดนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เท่าเทียมและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับการเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ
6: ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างมาก8วันมีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารบขสแล้วเกือบ 2,000 คน
7: นายอัธวินรักสำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้เงื่อนไขรัฐสนับสนุนค่าโดยสารร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40โดยพบว่าในช่วง8วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารแล้วจำนวน 1,913 คนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาททั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทต่อวันหากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินดังกล่าวสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบขส.ได้อีกร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามบขส.ย้ำว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ณช่องจำหน่ายตัวบขส.ทั้ง139แห่งทั่วประเทศระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

้เราจะมาพูดถึงการฟ้องคดีกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคดีฟ้องคดีต่อศาลว่าควรจะฟ้องที่ไหนยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างพูดถึงการฟ้องคดีเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักแต่คดีแพ่งกับคดีอาญาเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เวลามันเปลี่ยนไปความยากในการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับกฎหมายที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำให้การฟ้องคดีมีหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับลองมาทำความเข้าใจดูว่าแต่ละประเภทควรจะฟ้องกันยังไงนะครับอย่างคดีอาญานะครับก็หมายถึงการฟ้องเพื่อเอาบุคคลมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาส่วนคดีแพ่งก็คือการเรียกร้องเอาทรัพย์สินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งหรือพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประเภทไหนรวมทั้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องฟ้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นคดีปกครองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพิพาทระหว่างประชาชนโดยทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในทางปกครองของรัฐนั่นเองหรือจะเป็นคดีปราบปรามทุจริตในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการแล้วก็ประพฤติในหน้าที่ของตัวเองโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยทุจริตก็ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคดีผู้บริโภคคดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีแรงงานแล้วก็คดีภาษีอากรซึ่งแต่ละที่แต่ละคดีก็จะต้องไปฟ้องที่ศาลที่แตกต่างกันไปนะครับคดีอาญาโดยปกติแล้วท่านที่จะฟ้องคดีก็ต้องไปดูว่าถ้ามันเป็นโทษที่ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทท่านก็ต้องฟ้องที่คดีศาลแขวงส่วนถ้าเป็นคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทก็ต้องฟ้องที่ศาลแขวงเหมือนกันแต่ถ้าเกินโทษกว่านี้ก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดหรือคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนท่านก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับส่วนคดีปกครองท่านก็ต้องไปฟ้องที่คดีสำนักงานที่ศาลปกครองอย่างที่พิษณุโลกเราก็มีศาลปกครองอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นศาลอาญาทุจริตท่านก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความประสงค์จะฟ้องคดีท่านลองตรวจดูคดีของท่านให้ดีนะครับว่าท่านจะต้องฟ้องที่ศาลไหนถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นทนายความตำรวจหรือพนักงานอัยการหรือบุคคลที่ท่านคิดว่าเขาสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้นะครับ

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลา

0: ักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมูลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์077-658-264สาขาหลังสวน077-595-098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: วิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย
1: FM 100 สวทช.ชุมพรฟังเพลงที่นี่ดีกว่า

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน15

0: ไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล

0: ับน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

รู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรนำทัพนักกีฬาอาวุโสร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมจังหวัดชุมพรเข้มมาตรการรถรับส่งนักเรียนอบรมยกระดับความปลอดภัยรุ่นที่2จังหวัดชุมพรประชุมปรึกษาหารือการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจังหวัดชุมพรคัดเลือกอปท.ต้นแบบระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจประเมินอบต.ดอนยางต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: ท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างตามหน้าที่ของตนกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ไม่ชื่นใจในการทำหน้าที่มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรประชุมปรึกษาหารือการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาการหารือการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยตำบลรับร่อและตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีนายพัฒน์พงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้ปลัดจังหวัดชุมพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1และเขต2ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะกรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอท่าแซะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประกอบกับพื้นที่อำเภอท่าแซะมีพื้นที่ที่สามารถบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ได้แก่สวนปาล์มที่สิ้นอายุรายบริษัทวิจิตรพันธุ์ปาล์มออยจำกัดมหาชนและบริษัทวิจิตรพันธุ์สวนปาล์มจำกัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยท้องที่ตำบลรับร่อและตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 22,600 ไร่โดยเป็นพื้นที่สัมปทานที่สิ้นสุดอายุการขออนุญาตแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้การบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปาล์มที่สิ้นอายุการอนุญาตดังกล่าวอาทิการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรนำทัพนักกีฬาอาวุโสร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายนุกูลแก้วสวีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรและนางสาวยดาอินกนกผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนำคณะนักกีฬาอาวุโสจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยและผู้มีอายุ35ปีขึ้นไปได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องอันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวพร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและพลังของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนผ่านกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายนอกจากนี้การแข่งขันยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักกีฬาอาวุโสจากทั่วประเทศซึ่งล้วนเป็นคุณค่าและจิตวิญญาณสำคัญของการกีฬาภายใต้แนวคิดการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการแข่งขันด้วยความยุติธรรมสำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2569ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก77จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 6,043 คนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคชะลอความเสื่อมของร่างกายและร่วมกันสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรคุมเข้มมาตรการรถรับส่งนักเรียนอบรมยกระดับความปลอดภัยรุ่นที่2ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รุ่นที่2เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานทางสังคมโดยมีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนเจ้าของรถพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนผู้ควบคุมดูแลนักเรียนและผู้แทนสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนและสร้างความกังวลแก่สังคมโดยรวมจังหวัดชุมพรจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าปัจจุบันผู้ปกครองนิยมใช้บริการรถรับส่งนักเรียนมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกและช่วยดูแลบุตรหลานในการเดินทางส่งผลให้จำนวนรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามยังพบปัญหาหลายด้านเช่นรถบางส่วนยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายการดัดแปลงสภาพรถที่ไม่ปลอดภัยการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบถ้วนรวมถึงพนักงานขับรถและผู้ดูแลบางรายยังขาดใบอนุญาตหรือความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยที่ถูกต้องสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรจึงดำเนินโครงการดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการเจ้าของรถพนักงานขับรถผู้ดูแลนักเรียนและผู้แทนสถานศึกษาพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานสำหรับการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนการตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์ความปลอดภัยและการบำรุงรักษารถอย่างถูกพิธีรวมถึงทักษะการเอาตัวรอดและการรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนของจังหวัดชุมพรให้มีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองตลอดจนช่วยควบคุมความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืนต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรคัดเลือกอบต.ต้นแบบระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจประเมินอบต.ดอนยางต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานนำทีมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรโดยมีนายกฤตสุขแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานการลงพื้นที่และตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดซึ่งได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2569เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นใน4ด้านหลักได้แก่ด้านอาหารด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมและด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบในระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไปสำหรับอำเภอปทิวได้พิจารณาส่งชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางได้ส่งผลงานภายใต้ชื่อโครงการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสื่อสารอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดอนยางประกอบด้วยการสรุปผลงานและคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานซึ่งเป็นสารคดีสั้นเชิงสร้างสรรค์ใช้การพากย์เสียงเล่าเรื่องที่เรียบง่ายจริงใจและเป็นกันเองช่วยสะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์แบบองค์รวมของตำบลดอนยางได้อย่างลึกซึ้งทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้คะแนนตามเกณฑ์หลัก5ด้านประกอบด้วยความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของท้องถิ่นที่สะท้อนภาพพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพืชเศรษฐกิจหลักอย่างเช่นปาล์มน้ำมันยางพาราโกโก้และภูมิปัญญาดั้งเดิมเช่นการทำข้าวต้มใบพ้อนวัตกรรมและระดับการพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ที่มีการแปรรูปสินค้าโอท็อปและการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลความท้าทายและสร้างความร่วมมือดูจากการแก้ไขปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยโดยร่วมมือกับผู้ผลิตในครัวเรือนผลิตวิดีโอสั้นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมดูจากการสร้างรายได้การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระตุ้นการท่องเที่ยวความยั่งยืนของอัตลักษณ์การบันทึกวิถีชุมชนไว้ในรูปแบบดิจิทัลและการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระยะยาวการคัดเลือกในระดับจังหวัดครั้งนี้จะพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับคะแนนสูงสุดเพียง1แห่งเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรโดยทางจังหวัดมีกำหนดจะรายงานผลการคัดเลือกพร้อมจะส่งแบบรายงานและคลิปวิดีโอนำเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

0: ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:44 น.และพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:01 น.พรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 2:22 น.และ 22:04 น.และลงเต็มที่ในเวลา 11:38 น.จบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวกิตติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษา

วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับจะขอนำคุณผู้ฟังนะครับไปรู้จักกับนกกระรางหัวขวานนกกระรางหัวขวานนะครับมีลักษณะที่จำง่ายนะครับก็คือมีงอนคล้ายหมวกของพวกอินเดียนแดงในอเมริกาสมัยก่อนนะครับแล้วก็ลำตัวมีลายขวางสีน้ำตาลอ่อนหรือขาวสลับดำนะครับปากยาวเรียวโค้งนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียนะครับแต่ตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็สีจางกว่าตัวผู้เล็กน้อยนะครับขนาดแม่กกลูกอยู่ในรังนะครับจะมีต่อมขับของเหลวที่มีกลิ่นเหม็นออกมานะครับแล้วก็กลิ่นนี้มาจากต่อมน้ำมันใต้ขนนะครับเชื่อกันว่านกกระรางหัวขวานใช้กลิ่นเหม็นป้องกันตัวไม่ให้สัตว์อื่นเข้าใกล้นะครับขนาดที่ตัวเมียกกลูกอยู่ในรังนะครับถือว่าเป็นการป้องกันตัวตามธรรมชาติของนกชนิดนี้นะครับสำหรับถิ่นอาศัยนะครับก็จะเป็นนกประจำถิ่นที่พบทั่วไปในประเทศไทยของเรานะครับและก็อาหารก็จะเป็นแมลงแล้วก็ตัวอ่อนของแมลงนะครับแล้วก็นกกระรางหัวขวานนะครับจะชอบอยู่ตามทุ่งโล่งนะครับแล้วก็ป่าเบญจพรรณป่าละเมาะแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งนาที่พอจะมีต้นไม้อยู่บ้างนะครับแล้วก็อาจจะรวมอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับแล้วก็ชอบส่งเสียงร้องนะครับเวลาที่ใส่หัวไปมานะครับแล้วก็คุ้ยเขี่ยหาแมลงแล้วก็นอนตามพื้นนะครับนกชนิดนี้นะครับจะไม่ชอบอาบน้ำนะครับแต่จะชอบอาบทรายร้อนแทนการอาบน้ำนะครับเป็นพฤติกรรมนะครับเฉพาะของนกชนิดนี้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับเป็นนกกระรางหัวขวานนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับตามพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535นะครับแล้วก็ในวัยเจริญพันธุ์นะครับนกกระรางหัวขวานจะทำรังในซอกไม้หรือซอกกำแพงเก่าๆนะครับรังจะสร้างด้วยฟางแล้วก็เศษขนนะครับเป็นรังที่สกปรกมากนะครับแล้วก็ในรังมีเศษอาหารอุจจาระของนกเองนะครับแล้วก็วางไข่ราว 4-6 ฟองนะครับไข่สีฟ้าซีดนะครับตัวเมียจะกกไข่ส่วนตัวผู้ก็จะหาอาหารมาให้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนกกระรางหัวขวานนะครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน15

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: วัสดีท่านผู้ฟังรายการภาษาใต้วันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าลอกอและหนักเหนียน
1: คำว่าลอกอและหนักเหนียนนี่แปลว่าอะไรล่ะครับอาจารย
0: ์ลอกอแปลว่าเปล่าๆไม่ไรหนักเหนียนแปลว่ามากจังหูโขลุยเออ้านฐานเถือกเลนเพนตัวอย่างเช่นเมื่อวันก่อนนายพ่วงจัดหานคนมาเที่ยวลอกอกันหนักเหนียนเล

0: น้องน้องขอตอยาสักทีดิมอแต่ครัววิ่งขึ้นรถเมย์แค่ประตูน้ำไฟแฉกของพี่มันหล่นซะแล้ว
1: ใช่เล่งตายก็ได้นี่เพียผมอยู่คอนี้

คำว่าตายมีมากเช่นตายกวับดับตุกดับโม่งดับเด้งดับขันดับจิตดับเกียงดับเสนียงดับน้าสอดับหนอซีแซกบับประชีเพลงตัวอย่างเช่นแม่ค้าตอดองตบแม่ค้ากล้วยฉกหัวทิ่มลงในกระทะน้ำมันดับเสนียงเลย

0: ญิงปุกบอกครูซิเด็กชายมีทำอะไรเธอ
1: หนูนั่งนิ่งนิ่งเขามาเต้นหนูก่อนหนูเต้นเขามั่งเขาเอาตั้งควักหัว
0: พูดอะไรก็ไม่รู้ควังทำแม่งทำแม่งเอ้าเด็กชายมีครูจะตีเธอด้วยไม้แท่งแล้วเธออย่าแด้งนะ

0: ลานะเพื่อเป็นการประหยัดครูจึงให้นักเรียนคดเก่าหอมาโรงเรียนทุกวันอ้าวเด็กชายแดงบ้านเธอแกงอะไร
1: แกงไก่ครับ
0: เด็กชายดำล่ะ
1: แกงปลาจ้องมังครับ
0: เด็กชายเล็กล่ะขั้วจิ้งจั้งกับปลาลังเจียนครับดีมากคดข้าวมาเยอะๆครูจะเอาลูกเลี้ยงดองมาเผื่อกินกันให้หอมโฉไปทั้งห้องเลย

0: Good morning, teacher.
1: อ้าวเธอทำไมถึงมาโรงเรียนสายฮะ
2: รถผมยางมันทู่ครับ
1: ประจำเลยไม่สิงหนึ่งก็สิงหนึ่งทุกวันเลยอ้าวดูในกระดานAT อ่านว่าแรดแปลว่าแมวแมว
3: ครูครับครูครับเห็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าแรดแปลว่าหนูนี่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นบางทีก็แปลว่าแมวบางทีก็แปลว่าหนู

0: ที่นี่สถานีโทรทัศน์สีช่อง13เปิดใหม่ต่อไปนี้รายงานข่าวสั้นทั่วโลกเมื่อตอนบ่ายวันนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นเครื่องบินจบข่าว
1: ในจบแล้ว

0: ช้าวันนี้ที่ศาลอาญาได้พิพากษาคดีประหารชีวิตนายยอดทองคดีข่มขืนนางตุ๊ตู่อายุ79ปีซึ่งเป็นแม่ยายของนายยอดทองเองโดยการยิงเป้าด้วยกระสุนปืน10นัดเนื่องจากนายยอดทองให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่รูปคดีศาลจึงได้ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
1: กับพบคุณสายเท้าครับ
0: โดยการยิงเป้าจากกระสุนปืน10นัดเหลือเพียง5นัด
1: เท่านั้นก็พอได้ตายแล้วแหละ

0: ข่าวสั้นทั่วโลกขอเสนอข่าวฆ่ากันตายเหตุเกิดขึ้นที่โรงงานของนางกิมลังฆาตกรโหดใช้มีดเฉือดคอผ่าอกควักตับไตไส้พุ่งน่าสยดสยองเลือดนองพื้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสบเหตุแต่ก็ไม่ได้ดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น
1: อ๋อมันดื้อแจ้งง่ายเลย
0: ไอ้ที่เขากล้ากันตา

0: ระวังก้นบุหรี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟไหม้และผู้สูบอาจจะเป็นมะเร็งได้บุหรี่อยู่ที่ไหนภัยอยู่ที่นั่นถ้าเลิกสูบแล้วลงแดงไม่เลิกสูบแล้วลงวันละเมียไม่เพลียเหมือนวันละมวนมวนที่สี่ขึ้นราคามวนที่ห้าขึ้นเตา
1: ขึ้นเตาได้แล้วล่ะ
0: กะขึ้นเตาเข้าแล้ว

0: เดี๋ยวนายเห็นว่ามึงตุ๊กตบในวงเล่นเรื่องเลยวันก่อนที่ได้ตุ๊กตบเ
1: ลยแล้วก็ตึ๊กแล้วก็ว่าเปื่อยแล้วก็ว่าตึ๊กแล้วก็ว่าไม่ก้าวแล้วตึ๊กแล้วก็ว่าใจโดเลยแล้วก็ตึ๊กแล้วว่าวันก่อนแล้วตึ๊กแล้วว่ากูแตกแล้วตึ๊กแล้วว่ากล็อกแล้วก็ว่าแตกแล้วตึ๊กแล้วว่าแพ้แล้วก็ตึ๊กแล้วว่าแม่เลยแล้วตึ๊กแล้วว่าจิโก้แล้วตึ๊กแล้วว่าเบียร์แล้วก็ตึ๊กแล้วว่าหน้าหน้าแล้วก็แล้วว่ามือเสียกับรอบนี
0: ้แล้วมึงแรงว่าปลื้อที่ได้ตุ๊กตบ
1: แล้วก็ตึ๊กกูมาตึ๊กบอกกับตึ๊กบอกว่าหน้าหน้าแล้วตึ๊กว่าหน้าหน้าแล้วตึ๊กก็ว่าเร่งแล้วมันไม่ตันจบตึ๊กบอกติดแตกแป๊กยกขึ้นแล้วก็ตึ๊กว่าแลนด์แม
0: สแล้วมึงตกตกเรื่องเลยแล้ว
1: อะไรก็ตึ๊กก็ตึ๊กจะเลยก็บอกตึ๊กแล้วว่าแลนด์นะแล้วตึ๊กก็ลบตึ๊กว่าตบกูนะคือมันเก่าแล้วก็ตึ๊กว่าใจว่ากูเร่งว่าหน้าหน้าแล้วก็ว่าหน้าแล้วก็ตั้มตั้มแล้วก็แล้วว่ารวดมา
0: แล้วตอนมึงตกตกมึงรู้สึกเป็นปลื้มมั้ง
1: แล้วก็ตึ๊กแล้วก็ตึ๊กแล้วก็ซึมไปเลย

0: แล้วก็ตึ้งแล้วว่าอีจีบแล้วก็เลยก็ยิ่งแล้วตึ้งแล้วว่าล่ำแล้วล่ำล่ำแล้วแล้วตึ้งแล้วแล้วก็ว่าบากวันก่อนแล้วตึ้งแล้วว่าพบแล้วว่ายิ่งยิ่งแล้วตึ้งแล้วก็ว่าตัวแล้วว่าอีจีบก้าวไปตามแล้วตึ้งแล้วว่าเร่งเร่งกันแล้วตึ้งแล้วว่าไม่รู้เรื่องเลย
1: แล้วมึงเร่งเรื่องเลยเดี๋ยวยิ่งรักป่าเนื้ออ
0: ะไรกูต้าวันน้องแล้วตึ้งแล้วน้องแล้วตึ้งแล้วว่ากินข้าวแล้วตึ้งแล้วแล้วก็ว่าไม
1: ่แล้วยิ่งว่าปลื้
0: ออะไรก็ตึ้งแล้วก็บอกแล้วตึ้งแล้วว่ากินแล้วตึ้งแล้วว่าแล้ว
1: อย่าเลยบ่ยิ่งได้รักป่าเรื่องเลยนี่
0: อะไรก็ตึ้งแล้วก็ตามกูแล้วตึ้งแล้วว่ากินข้าวแล้วตึ้งแล้วก็ไอ้ร้อยแล้วตึ้งกูบอกว่ากินกับแกงแกงแล้วตึ้งแล้วว่าขี้แล้วตึ้งขี้ป่าวันละแล้วตึ้งแล้วแล้วตึ้งแล้วว่ารักป่าเลย
1: แล้วมึงบอกว่ากินกับแกงเลย
0: แล้วอะไรกูบอกแล้วตึ้งแล้วว่ากินกับแกงแล้วตึ้งแล้วว่าขี้แล้วตึ้งแล้วก็ว่ากินขี้

0: แต่ก็ว่าบวชไม่รอดปั่นซ่าทุกจับซึกกลางซ่ามันเหลืองเลยเล
1: ่าอะไรก็ติ้งแล้วว่ากูแล้วติ้งแล้วว่าอังสวดแล้วก็ติ้งแล้วว่าแล้วก็ติ้งแล้วว่าไม่ตันแล้วติ้งแล้วว่าเพื่อนก็เลยแล้วติ้งแล้วว่าเพื่อนก็ตรวจแล้วติ้งแล้วว่าแกแล้วติ้งแล้วว่าจบเร็วกูพอแล้วก็ติ้งแล้วว่าตังแล้วติ้งแล้วว่าหนะแล้วก็โบอยู่เลย
0: เท่านั้นทุกจับซึก
1: แล้วก็ติ้งแล้วว่าไม่เลยแล้วก็ติ้งแล้วพอหนะแล้วติ้งแล้วว่าโบแล้วติ้งพอตักกับตุกเซล
0: เซว่าบื้
1: ออะไรตึ้งแล้วว่าเซว่าตักแล้วก็ตึ้งแล้วว่าอ้วมึงแล้วตึ้งแล้วว่ากูแล้วตึ้งแล้วว่าโกรธแล้วตึ้งแล้วว่ากู

0: ท่านนายกครับท่านจะแก้ไขปัญหาหรือเรื่องยางพาราราคาตกต่ำท่านหรือจะให้ยางขึ้นสูงกว่านี้ล่ะครับ
1: อ๋อตอนนี้ยางลงต่ำแล้ว
0: ครับถึงแม้รัฐบาลแทรกแซงราคาแล้วก็ยังไม่สูงขึ้นครับ
1: เรื่องนี้เราต้องแก้ไขไปตามขั้นตอนอยากให้ยางสูงขึ้นผมว่าเวลาเบิกหน้ายางเราหน้าที่จะหาบันไดมาพาดต้นยางแล้วเบิกหน้าให้สูงสูงก็ไว้รับรองว่ายางพาราทุกต้นทุกสวนต้องขึ้นหมด
0: ขึ้นพื้นล่ะครับ
1: ขึ้นตัด

0: ถ้าท่านได้เป็นนายกท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องรถติดปลื้มล่ะครับไม่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดติดเหมือนกันหมด
1: เรื่องปัญหารถติดผมคิดว่าเราน่าที่จะมีมาตรการแก้ไขที่ดีกว่านี
0: ้ท่านนายกจะทำปลื้มล่ะครับเทแม่รถติด
1: ไม่อยากให้รถติดทำง่ายมากเพราะหัวเทียนหอก

0: านนายกครับปัญหาขารถโดยสารล่ะครับราคาน้ำมันลดลงค่าโดยสารกำลังจะขึ้นแล้วนี่ครับ
1: เรื่องนี้มันต้องดูที่ถนนหนทางด้วยมันอย่างถนนเข้าบ้านผมเป็นคนลูกรังระยะทาง30กิโลค่ารถโดยสารจ่ายไม่เหมือนกัน
0: แล้วค่ารถโดยสารเขาเก็บหรือแล้วล่ะครับ
1: ระยะทาง30กิโลนั่งหน้าข้างคนขับจ่าย20บาทนั่งหลังจ่าย15บาทโขนท้ายจ่าย10บาทนั่งบนหลังคาจ่าย5บาทเมื่อวานลูกผมไปโรงเรียนนั่งบนหลังคาจ่าย60บาท
0: แล้วนั่งหลังคาไม่จ่าย5บาทหรือครับ
1: อ๋อพอดีลูกผมไปจีเกรียนเขาเกียน2

0: เรียนแบบคนดังท่านที่สองจะให้ท่านได้พบกับนักร้องหนุ่มอีกสักคนนึงครับเชิญครับอยากจะทราบว่าจะร้องเพลงของใครครับ
1: ไอซ์เมาครับ
0: ร้องเพลงอะไรล่ะครับ
1: ใช่ไม่ด้านต่อครับ
0: เชิญเลยครับ
1: เมื่อความ

0: ำลังท่านต่อไปจะให้ได้พบกับนักร้องหนุ่มอีกท่านนึงครับ
1: เป็นอะไรครับ
2: นักมวยครับ
1: อ๋อเป็นนักมวยจะมาร้องเพลงเหรอครับ
2: จะมาร้องเพลงมากครับ
1: ร้องเพลงของใครครับ
2: อ๋อนามาพระอรุณรับ
1: ร้องเลยครับ
2: แวะเวียนมาอ่านเอ้าอ่านเอ้ยแวะเวียนมีอ่านบ้างอ่านเอ้ยเออเออไอเออไอ

0: เรียนแบบคนดังท่านสุดท้ายวันนี้จะให้ท่านได้พบกับนักร้องชายใบหน้าสวยสวัสดีฮะ
1: ร้องเพลงเหรอครับ
0: มาร้องเพลงฮะ
1: จะร้องเพลงของใครล่ะครับ
0: ของพี่เบิร์ดฮะ
1: แล้วเบิร์ดไหนล่ะครับ
0: ตรงใจไม่กินไตฮะ
1: ร้องเพลงอะไรล่ะครับ
0: คู่ขัดฮะนกอิงคลองห้อยลงมาก่อตรงนกเอียงอ้อยเอียงเคียงกันตลอดเวลา

0: ือพี่ต้องเห็นว่าทุกจับแต่ทุกจับเรื่องไรอ่ะ
1: ซื้อเบอร์อ่ะนายมือเบอร์มึงเที่ยงไปแจ็คมวยตายโอ้ไม่รู้เลยก็กว่าเลขรุ่นนี่ป่ายตามจราจรที่ปอมว่าเลขเลย
0: เดี๋ยวจราจรว่าพื้อ
1: เขาป่ายโรงพักดูให้คนช่วยแลกกันมวดกระหนังอยู่ฮะ
0: แล้วต้องรุ่งแลกเป็นเลขเลยอ่ะ
1: เลขฮอกแล
0: กอ๋อเลขฮอก
1: ไม่นี่ฮอกเดือนติดรา

0: เรื่องเบอร์นี่ขึ้นสมองแล้วจนวันก้อนหนังแล่ยาปลัดบ่อตายเพราะเรื่องไรอ่ะ
1: หัวนั่นถ้าแกอย่าตื้อตุ้งโจกเนาะคนแกมันเกาบ่อมันซี่ปลัดวันที่หกมันซี่เกาหกอยู่แล้วนี่แกปลัดตื้อตุ้งกันเพราะว่าตุ้งมันซูนดอกสื่อซูนเกาหก
0: อย่าตู้ไม้
1: โทษ

0: ริปเนี่ยนะปอพรำไหมไอ้ชายมาหวดโกนออกสั้นซี่ซี่แหมนเลยนี่หวดนี่ไงมาเลวลาวนี
1: ่นี่ได้บ้างจัง
0: ไปเชื่อไม่ปลาดแมนทีนี้หนึ่งช่องสั้นซี่ห้ามีหกยังหกเจ็ดแปดตังนะเก้ายังสิบมี

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็พบกันเป็นประจำในเวลานี้ก็อย่าลืมนะครับยาสตรีผมแห้งตราอีแรง6เขมรซื้อ1ขวดแถมโอ่ง1ใบฝาโอ่งเปิดแล้วอย่าทิ้งเขียนชื่อและที่อยู่ส่งมาที่บริษัทของเรามีของสมนาคุณส่งคืนไปให้ท่าน

างบ้านทุกท่านวันนี้ผมขอแก้ข่าวผิดพลาดดังนี้ตามที่มีข่าวลือว่าจารุณีมนฤดีและก็นันทิดาจะแต่งงานกับผมนั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือเป็นอันขาดผมไม่ใช่ดอกไม้ริมทางนี่ที่ใครจะมาเด็ดดมง่ายๆ

0: สวัสดีกับคุณผู้ฟังทางบ้านตอนนี้ผมจะน้อยมีข้าวท่วนตัวมาแจ้งให้ทราบคือเพื่อนผมที่เรียนรุ่นเดียวมันเป็นดิบเป็นดีหมดแล้วครับคุณวีเชษก็เป็นผู้วาคุณบัญชาก็เป็นผู้กองคุณจำนองก็เป็นผู้มวดคุณจำรวดแกก็เป็นอาจารย
1: ์อ้าวเพื่อนพี่ชนะเป็นดิบเป็นดีแล้วพี่ชนะเป็นไรมั้งครับ
0: เป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นกล้า
1: เป็นไรก็
0: เป็นกล้า

0: ายการนี้วันและเวลาเดียวกันนี้ทุกวันหวังกันได้วันนี้มีข้าวดีจะแจงให้ทราบสำหรับพวกเบาๆที่จบก้มขึ้นกระทำจำเราทั้งหลายพวกนี้นายเอ็นจอยนายเอ็นจอยรัฐบาลเขาออกกฎหมายมาแล้วว่าเคยก้มขึ้นกระทำจำเราติดร่างเพียง7 วันเท่านั้นนกกะแลนกกะแล
1: แล้ววันที่8นี่ปล่อยเลยใช่ไหมลุง
0: ค่อยบอกมึงเราว่าปล่อยวันที่8ปรากฏว่าพาไปยิงเป้าเลยนายเอ็นจอยนายเอ็นจอย

กจังหวัดนั้นรถจังหูใช่ไหมสองโล่สี่โล่หกโล่แปดโล่สิบโล่แต่โมรถในเมืองต้องวางวางให้ดีมันล็อกเอาเลยกับคุณแก่แต่กับเรามันได้ล็อกเราไหมมันตันกันเด็กเออขนาดรถควยยังเป็นร้อยร้อยล็อกยังล็อกเลยยันรถล่วงนี่เออแล้วไม่ใช่ปั่นกินหมายพื้นไอ้ปั่นกินน้ำมันนี่แหละจะหลงเล้าเลยที่ว่าจะล็อกมันหรือวันนั้นไปตึ้งเธอตัวพอเธอเสร็จตึ้งเวลารถออกยืนยับอยู่ล่างตานี่ปล่อยมันตามหรือบีบแตรเรียกปูนปูนปูนกูยับใจ ต้มนำหน้ามัน

ชีฮิตเดียวเวลาเข้าจังหวัดนี้ตั้มจ้อยทำไมร้อยต้องแรงกลางที่นี่ไอ้เรามันชอบเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าครับว่าอย่างดีนี่ว่าไม่ให้เปลี่ยนอย่างปล่อยก้อยตัวเติบวันนั้นไปตึ้งเจอตัวรถก้อยท้องอยู่ในจ้อยแล้วอ่ะตัวซื้อตัวหนึ่งใบตัวซื้อตัวหนึ่งใบพอคนหน้าเดินผ่อนแย่งเบียบลามก็ไปตึ้งซื้อตัวหนึ่งใบฮ่าเพี้ยนเล่า

0: ูเด็กว่าแกจังหวัดตำใจทำไมร้อยต้องจ่ายเบียร์ตังพี่ที่นี่รถเมื่อนกันแกจังหวัดทันจังวู้จะแม่นับไม่ถึกเด็กมันว่าที่นี่กูต้องใช้วัดปั่นปื้อแกมันนับไม่ถึกกูนับเล่ที่วัดเต่าดอยไปถึงยืนปังแกเตะแยกยืนนับนับนับนับโอ้จริงเลยเว้ยปวดเดี๋ยวตำรวจมากกูจ้ามาแก้เบียร์ขานับรถนี่มาถึงตำรวจนั้นถามว่าเอิญทำอะไรลุงวะบ่นับรถครับนับได้กี่คันเลยวะว่าได้แม่นบอกความจริงเลยบ่ได้เจ็ดคันเลยวะนับไม่ดีดีนะลุงนะวะรถอีชนเนาะแล้วมันเดินไปอย่าได้ตำรวจมือกูบอกมึงช่วยวะกูนับได้ตั้งร้อยเลือกคันเลยวะฮะ
1: ลุงคำรีบกลับในเขียวถ้าหากคืนเที่ยวก็เที่ยวหมดตัง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3 Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3 ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3 ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่ มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข่งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ T Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ Tree Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5
6: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4-0.6% ของ GDP
5: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เ ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภารับยัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
9: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
10: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
9: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิระวันช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่ การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ9มิถุนายน2569นะครับวันนี้วันอังคารโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการคุณสวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงทางส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคัมภีรัตน์เดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังนะครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลเนี่ยอุ่นเครื่องกันนะครับทั้ง3ชุดนะฟุตบอลหญิงกับเมียนมานะชุดใหญ่นะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ยู23นัดสุดท้ายกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็จบไปเมื่อสักประมาณทุ่มหนึ่งชุดใหญ่ของเรากับจีนนะครับเพิ่งจบครึ่งแรกกำลังรอคิกออฟในครึ่งหลังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็ชุด U19 นะทำตามเป้าหมายนะครับลูกทีมของจักรพันธ์ปั่นปีนะครับไม่ว่าจะเป็นพิยดาล่าสวัสดิ์นันทกิจโพสีศิวกรพลสันดานุพลบุภานะครับพิชยาคงศรีหรือพัทรพลบุราณสุขนะครับสู้กับมาเลได้สนุกในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับที่อินโดนีเซียนะครับนัดที่3กลุ่ม B นะครับเราเพียงแค่เสมอก็จะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับที่สุดแล้วเราชนะไป3ประตูต่อ2นะฮะได้ประตูจากพิชยาคงศรี2ประตูนาทีที่22และ80พิรดาลาสวัสดิ์นาทีที่43นะครับมาเลเซียยิงนำไปก่อนด้วยนะจากอามาอิมรานนะครับแล้วก็จากการยิงของอายัดซันซุนนะครับมาเลเซียเขานำเราไปก่อนนะครับ1-0 เราตีเสมอนะครับแล้วก็เรานำ 2-1 ก่อนที่มาเลเซียตีเสมอนะในช่วงก่อนเวลาในครึ่งแรกนะครับแล้วก็เราได้ประตูชัยนะครับพิชยาคงศรีนาทีที่80นะครับโค้ชก็ยิ้มนั่นแหละครับนะโค้ชยิ้มกองเชียร์ก็ดีใจนักกีฬาก็โหนะยกภูเขาออกจากอกนะฮะเข้ารอบไปได้นะฮะโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีบอกว่าอันดับแรกชื่นชมนักกีฬาของเราได้ช่วยกันเล่นจนคว้า3แต้มได้สำเร็จเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามเป้านะครับแล้วก็นักเริ่มต้นนักกีฬาของเราก็เล่นด้วยความกดดันตัวเองมากเกินไปนะฮะเพราะเป้าหมายอยากจะชนะครับก็เล่นด้วยความกดดันนะครับก็ในฐานะโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็อยากจะให้น้องเล่นตามวิธีการของเรานะนะไม่ต้องสนใจคู่แข่งหรือกรรมการจะเป็นอย่างไรนะครับเล่นตามวิธีที่ซ้อมเล่นตามระบบที่เราเล่นกันมานะฮะแล้วก็จะได้ผลงานที่อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศนะจะเจอใครไม่ทราบแหละนะจะเป็นออสเตรเลียเวียดนามอินโดนีเซียนี่ก็ว่ากันต่อนะครับซึ่งจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A หรือ C นะครับที่สนามนอร์ธสมุทรสตรีเดียมนะครับวันที่11มิถุนายนนะครับเวลา16นาฬิกา YouTube PG Sport ถ่ายทอดสดรอเป็นกำลังใจให้กับ U19 นะครับขณะที่ชุดใหญ่ของเรานะฮะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงนะชุด U19 แข่งรอบรองนะครับจะเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A หรือ C นะครับวันที่11มิถุนายนในเวลา16นาฬิกานะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดรอชมรอเชียร์กันนะครับส่วนอีกรายการนึงนะชุดใหญ่ของเราเจอกับจีนนะครับเราบินไปที่จีนเพื่อแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแมตช์นะตามไปทีม FIFA Day เจอกับจีนชุดใหญ่นะครับมีผู้เล่นของเราก็สรานนท์อนุอินเมืองสามประตูนะครับคนอื่นๆก็มีณัฐพงศ์สาริยามานูเอลทอมเบียกฤษฎากาแมนสารัตน์อยู่เย็นนะวิรเทพป้อมพันธ์ธีรศิลป์แดงดากัปตันทีมเลข10นะครับธีรศักดิ์เผยพี่มายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับแล้วก็สุพนันท์บุรีรักษ์นะครับเปิดคิกออฟมานี่จีนบุกแหลกเลยนะจีนมาในชุดออกชมพูออดบานเย็นนะชมพูแดงๆอ่ะนะครับบุกใส่เราเจาะทางนี่แหละครับณัฐพงศ์สาริยาแบ็คซ้ายนั่นแหละครับนะแล้วก็จังหวะที่มานูเอลทอมเบียได้เข้าไม่ถึงด้วยเกือบจะเสียประตูหลายครั้งนะทั้งลูกครอสเข้ามาน่ากลัวนะนะครึ่งแรกก็ยัง 0-0 อยู่นะแล้วก็ครึ่งหลังก็ติดตามได้นะทางไทยรัฐทีวีนะช่อง32ก็ถ่ายทอดสดในช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับรอเชียร์กันนะครับเจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับจีนต้อนรับการเยือนของไทยในศึกอินเตอร์เนชั่นแนลแมตช์นะครับขณะเดียวกันที่จบลงไปเมื่อตอน 19:00 น.ก็คือฟุตบอล U23 นะครับเป็นการแข่งขันอุ่นเครื่องแบบปิดแต่มีผลสกอร์ออกมาไทยเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะปรากฏว่าที่ผมตามอยู่นะเราเสมอเราตามหลังอยู่1-2นะในครึ่งแรกแล้วเล่นไปเล่นมานี่เราแพ้2-5นะนะครับไทยยิงนำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปก่อนนะครับ 1-0 จากธนกฤตโชคเมืองปักนาทีที่2นะครับเล่นเร็วได้เร็วเราก็นำก่อนด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับยิงเด่น
ทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ตั้งระบบได้ก็บุกใส่เรานะฮะมันซูอัสมันอาลีนาทีที่12นะครับโจนาสนาโฟนาทีที่42ครึ่งแรกก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นำทีม U23 ของเรานะภายใต้การทำทีมของทวชัยดำรงองค์ตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ 2-1 ครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังหลังจากที่นำ 2-1 แล้วครึ่งหลังโจนาสนาโฟก็เบิ้ลอีกประตูหนึ่งนะครับให้ทีมนำ 3-1 นะครับก่อนที่นาฮายาดอัสเมมารีนาทีที่58นะครับแป๊บเดียวอีก4นาทีได้อีกลูกหนึ่งครับ4-1ครับแล้วก็นาทีที่75มันซูอัสมันอาลีครับยิงประตูที่2กับตัวเองให้กับทีมนำ 5-1 นะครับก่อนที่เจฮะนาฟีมามะนะครับจะยิงให้ทีมได้มา2-3นะจบเกมเราแพ้ไป2-5นะทวชัยดำรงองค์ตระกูลบอกว่าไงบอกว่าหลังจากเราแพ้ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา2-5นะก็บอกว่าเสียดายเป็นเกมที่ดีเกมนึงเราหวังในผลงานให้ดีนะแต่เกมนี้เป็นการเป็นเกมที่เราอุ่นเครื่องนะกับ UAE เป็นเกมสุดท้ายด้วยก็ชมเชยน้องๆทุกคนนะที่พยายามกันเล่นนะครับแต่ปัจจัยหลายอย่างเรื่องร่างกายเรื่องของเรื่องการลองเทคนิคใหม่ๆนะที่เราไม่ค่อยได้เปลี่ยนแกนบอลปล่อยๆนะคราวนี้เรามาใช้เรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับเราให้แบ็คนะเปลี่ยนเกมมากขึ้นนะครับน้องก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเราไปไม่ถึงแดนบนนะครับเข้ามาแดนกลางก็เสียบอลแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังนะเราเติมจากแบ็กนะครับพอเติมปั๊บเนี่ยนะแค่ได้แค่ตรงกลางเจอเสียบอลแบ็กหลังเราก็ไม่มีพื้นที่นะครับเราก็โดนจู่โจมตรงนี้แหละครับที่เสียประตูนะเกมรับเราเสียจากลูกตั้งเตะไป2ประตูอีกนะก็ก่อนหน้านั้นทำดีมาในระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้นะครับนี่คือทีม U23 ของเรานะแพ้ไป2-5นะครับก็มีเวลานะฮะในการจูนทีมปรับปรุงทีมก่อนที่จะเอเชียนเกมนะครับจากนั้นทีมหญิงนะครับแข่งกันที่ชวดาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับไทยเจอกับเมียนมานะครับของเราเนี่ยชุด11คนแรกเนี่ยมีพิสมัยสอนใสพัฒนันอุปชัยทิชานันสดชื่นนะครับนาตาลีงอสุวรรณนะครับชัชวันรอดทองวิรัญญาแก่นกสิกรรมนะครับปลื้มใจสนธิสวัสดิ์สุภาพรอินทรประสิทธิ์พิชญาพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับปานิษฐาจิรัตนวิบูลนะครับแล้วก็มีมาเลขเก้านะจิราพรมงคลดีนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1-1นะครับในครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังเนี่ยมาเลเซียขออภัยเมียนมายิงนำไปก่อน1-0นะครับนาทีที่50จากการยิงของเมเฮดลูนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยตีเสมอได้ใน5นาทีต่อมาตีเสมอได้เร็วนะครับทวันรัตน์พรมทองมีนะครับครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่85เป็นต้นไปไทยมีโอกาสโต้กลับและมีโอกาสยิง 2-3 ครั้งโดยเฉพาะทางด้านของหมายเลข9จิราพรมงคลดีครับทั้งปั่นลูกฟรีคิกชนเสาหลุดเข้าไปยิงก็ชนคานไม่เข้านะครับขณะเดียวกันในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายทดเวลาไป5นาที90+5เมียนมาโต้กลับไวแล้วยิงฮะโอ้โหผ่านผู้สาประตูไปแล้วแต่กองหลังเราช่วยกันสกัดนะฮะจบเกมเสมอกันไป1-1นะครับมีเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะก่อนที่ไปเรื่องของวอลเลย์บอลนะก่อนที่ไปเรื่องของเนชั่นลีกไปดูเรื่องของข่าวดีของนักกีฬาไทยในวอลเลย์บอลก่อนนะน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับหัวเสาตัวเก่งของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก็ได้ไปเล่นในลีกของต่างชาติอีกแล้วนะก็เป็นลีกของสโมสรดักลัสพลัสนะครับสโมสรชั้นนำของเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาโอ้โหไปไกลเลยนะเงินโอ้โหนะเรื่องของวอลเลย์บอลอาชีพนะนอกจากเล่นอาชีพแล้วนะไปเล่นต่างชาติเงินรางวัลก็แน่นอนแล้วครับได้สมราคาสมฝีมือนะครับน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับก็ไปร่วมทีมดัลลัสพลัสนะครับก็เอาตัวก็ประกาศนะทางโซเชียลมีเดียนะฮะ บอกว่าประเทศไทยสู่เท็กซัสนะครับต้อนรับสู่ดัลลัสนะครับอัจฉรพรคงยศนะครับหรือน้องเพียวนะครับแล้วก็สโมสรก็ได้ประกาศเป็นทางการด้วยนะครับแล้วก็เปิดคลิปตัวอย่างของน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะฮะที่มาร่วมเล่นให้กับทีมในฤดูกาลหน้านะครับนะฮะเพียวนี่เคยเล่นก่อนหน้านั้นไปเล่นให้กับอันอารันมาเรยามากาตะนะใน SV League ของญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นคนไทยคนที่2แล้วที่ไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพของสหรัฐอเมริกานะต่อจากพิมต่อจากบีมนะพิมพิชญากกรำนะซึ่งก่อนหน้านั้นประกาศไปแล้วว่าไปเล่นอเมริกาแต่ยังไม่ระบุต้นสังกัดอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องของวอลเลย์บอล
ต่อเลยนะครับหลังจากที่นักกีฬาของเรานะครับไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับในการแข่งขัน AVC Beach Tour ปิงจองโอเพ่นนะครับนะนักกีฬาของเราก็ไปแข่งขันมาแล้วก็ปรากฏว่าได้มา1เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับเดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ได้เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงนะฮะเป็นประเภททีมหญิงนะฮะเดี่ยวทีม1นะครับวรพิชยากรก้องพบสสุตาวดีหรือว่าน้องเบสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือธาราวดีนราพรพัฒน์หรือว่าไบส์นะครับคว้าที่3โดยรอบชิงที่3ชนะคู่ของญี่ปุ่นนะครับชิบะกับทางด้านของเรอิกะ2ต่อ1เซต21ต่อ1นะครับขออภัย2ต่อ1เซต15ต่อ21 21ต่อ7แล้วก็17ต่อ15ได้ที่3นะครับได้เหรียญทองแดงนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งเราชิงที่3เหมือนกันนะก็คือประเภทชายนะครับกี้กับบุ๋มนะครับจ่าเอกบรรลือนาคประคองหรือว่ากี้นะครับกับ10เอกดุลวินิจแก้วใสหรือบุ๋มนะครับไปแพ้คู่ของออสเตรเลียทีม2นะครับก็คือทางด้านของโพติสกับทางด้านของปิเรสนะครับนะ0ต่อ2เซต9ต่อ21และ15ต่อ21แล้วก็นักกีฬาของเราก็เดินทางกลับมาวันนี้นะโดยเดินทางกลับมาเมื่อวานขออภัยโดยมีท่านสมพรใช้บางยางนะครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาชายหาดทีมชาติไทยนะครับชุด AVC Beach Tour ปิงจองโอเพ่นนะครับที่ปิงจองไชนีสไทเปนะฮะ 4-7 มิถุนายนนะครับซึ่งนักข่าวก็ถามนะหลังจากเป็นไงหลังจากที่เราได้รางวัลแล้วก็ถามเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกด้วยนะท่านก็สัมภาษณ์นะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะที่เราทำผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา4นัดในการแข่งขันสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่1มีแค่2คะแนนนะอยู่ที่17รองบวยของตารางนะครับซึ่งการอยู่รองบวยก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลสาวไทยทีมชาติไทยเนี่ยกังวลว่าจะตกชั้นจากเนชั่นลีกแล้วก็พอตกชั้นปั๊บนี่โอ้โหต้องไปคัดเลือกในกลุ่มของ AVC อีกอะไรอีกไปชิงแชมป์ทวีปอีกกว่าจะขึ้นมาในเรื่องใหญ่นะท่านนายกสมาคมคุณสมพรชัยบางยางนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็

กีฬาของเราทำได้ตรงนี้ชื่นชมนักกีฬาเป็นกำลังใจผลพวงจากการที่เรามีนักกีฬาตัวหลักเจ็บไม่สามารถลงทำการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะประกอบกับนักกีฬาหลักของเราบางรายก็ยังไม่สมบูรณ์ที่ไปแข่งก็อาจจะมีผลต่อทีมได้นะครับก็คุณสมพรก็บอกว่าประสบการณ์4เกมก็คงเป็นเรื่องของผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชต้องกลับมาตีโจทย์แก้ไขกันนะใน8นัดที่เหลือนะว่าเราจะใช้ความพยายามมากๆนะในการชนะอย่างน้อย2นัดหรือว่าถ้าให้รอดก็คือชนะ3นัดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของสตาฟโค้ชทีมงานหารือร่วมกันต่อไปแล้วก็บอกว่าขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับยืนยันนะครับหลังจากจบที่ผ่านมานะที่จีนทุกคนยังมีความมั่นใจและพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับนะที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะอยู่ใน VNL League Volleyball Nation League ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมพรใช้บางอย่างเลยแล้วกันนะครับว่า Volleyball Nation League นะครับที่เราเป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่2นะครับมีบัตรมีตั๋วแล้วก็เก็บรักษาให้ดีและไปเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับที่ Indoor Stadium หัวหมาก17มิถุนายนสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับเจอกับยูเครนนะฮะ18มิถุนายนเจอบัลแกเรียหลังจากนั้นพัก1วันนะฮะ20มิถุนายนเจอแคนาดา21มิถุนายนเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับผมมั่นใจว่าแข่งที่บ้านเราอย่างน้อยชนะ2นัดแน่นะชนะ2นัดแน่ทั้ง4นัดทีมชาติไทยแข่งเวลา 20:30 นหมายความว่าช่วงเวลาที่ทุกท่านอยู่ที่บ้านได้ชมได้เชียร์กันผ่านจอทีวีโมโนแม็กก็ถ่ายทอดสดนะก็รอชมรอเชียร์กันนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดนะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกมีข่าวลือกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับข่าวจากหลายสื่อหลายสำนักก็บอกว่าทางด้านของจัสมินหรือว่ากลุ่มโมโนกลุ่มเอสเนี่ยได้ลิขสิทธิ์แล้วนะแต่ปรากฏว่าโพสต์มันมาโอ้โหแชร์กันกระหน่ำเลยทีเดียวประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะประชาสัมพันธ์ของ AS บอกว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะแล้วหลังต่อมาประมาณบ่าย3บ่าย4คอลัมนิสต์ชื่อดังนะคุณบอบูคุณบุรณิตนะจากฝั่งของค่ายสยามกีฬาก็บอกว่ายังมีการเจรจาอยู่นะครับแล้วก็ผ่านค่ำคืนนี้คงจะได้เห็นชัดเจนนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกคราวนี้นะว่าเราจะได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดหรือไม่นะแล้วก็คุณผู้ฟังครับและ10ชาติอาเซียนล่าสุดที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามมาเลเซียสปป.ลาวบรูไนและเมียนมา10ชาติอาเซียนล่าสุดถ่ายหมดเลยนะครับในทุกช่องทางที่เขามีอยู่อย่างมาเลเซียที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดก็คือ Total Sport สปป.ลาวก็ได้ Unitel ลาวนะครับบรูไนก็คือ Radio Television บรูไนเมียนมาก็ได้ด้านของ Mytel ติมอร์เลสเตก็ได้ ETOเทลโก้นะครับสิงคโปร์ได้มีเดียคอร์ปนะครับฟิลิปปินส์ก็อาเลฟกรุ๊ปนะครับอินโดนีเซียก็คือ TVRI อินโดนีเซียกัมพูชาก็คือฮังมาสวิดีโอนะนี่คือในเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถ่ายทอดในชาตินั้นๆนะครับเล่าให้ฟังส่วนประเทศไทยยังเป็นขออภัยนะประเทศไทยยังเป็นชาติเดียวอยู่ในอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันกันวันที่11มิถุนายนนะฮะอาเซียนล่าสุดที่ซื้อไปนะก็คือสปป.ลาวบรูไนแล้วก็เมียนมานะครับพรุ่งนี้รอติดตามข่าวเหมือนกันนะรอติดตามข่าวว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าการพูดคุยในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟีฟ่าก็ตั้งราคาไว้นะภาคเอกชนก็อยากจะซื้อนะฮะหาจุดลงตัวกันนะพรุ่งนี้รอรับข่าวแล้วกันว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายนะครับนะไลน์กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่มาชื่นชมว่าเสื้อสวยเสื้อแชมป์ฮะใครใส่ก็สวยใครใส่ก็หล่ออาร์เซนอลนะฮะแชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่ว่ายูฟ่าแชมป์ลีกยังไม่ได้แชมป์ FA ครับยังไม่ได้แชมป์นี่นะดูกันนะจะได้แชมป์หรือเปล่านะรอลุ้นรอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกด้วยนะฝรั่งเศสอุ่นเครื่องชนะไอร์แลนด์เหนือ3-1นะครับไมเคิลโอลิเซ่ยิง3ประตูอ่ะไมเคิลโอลิเซ่นะนี่ดาวดังของบาเยิร์นมิวนิกนะครับซื้อไปจากคริสตัลพาเลซอ่ะไมเคิลโอลิเซ่อ่ะเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะเป็นตัวเต็งอีกทีมนึงของฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยทางด้านของลูกทีมของเดียร์เดชองฝรั่งเศสนะอุ่นเครื่องอีกทีมนึงก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับอุ่นเครื่องชนะอุซเบกิสถาน2-1โคดี้กักโปลูกรักของอาร์เนอร์สล็อตนะยิงทั้ง2ประตูอ่ะแม่จุดโทษล้วนๆเลยนะครับ
ก็บมายิงนัดที่ลิเวอร์พูลแข่งบ้างนะเคอร์ดิกาโปนะนะอย่ายิงกับทีมชาติเยอะแหมอยู่ทีมชาตินี่เป็นทีมแบกของทีมเลยนะตัวแบกยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์

0: นะคนที่กักโปอ่ะแต่พออยู่ลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้ยิงอ่ะนะเนเธอร์แลนด์อยู่กับญี่ปุ่นอยู่กับตุนิเซียนะนะแล้วก็อยู่สวีเดนนะส่วนอุซเบกิสถานก็ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยอยู่ร่วมสายกับโคลัมเบียโปรตุเกสแล้วก็ดิอาคองโกนะสเปนก็อีกทีมนึงที่เป็นตัวเต็งนะบุกไปชนะเปรู 3-1 ในเกมอุ่นเครื่องนะได้ประตูจากมิเกลโอลาซาบัลลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ไคโรเลเวลนะฮะเปตรีด้วยนะ3ประตูนะฮะสเปนอยู่ในกลุ่มเดียวกับแคปเวิร์ดนะครับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยนะครับนี่ก็รอเชียร์สเปนนะส่วนฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ในร่วมกลุ่มกับใครเนี่ยอยู่กับเซเนกัลอยู่กับอิรักแล้วก็นอร์เวย์นะฮะส่วนคริสเตียนเอริกเซนนะหลังจากที่มีอาการวูบหมดสติในเกมอุ่นเครื่องนะระหว่างสวีเดนกับยูเครนช่วงนั้นขออภัยเดนมาร์กกับยูเครนตอนที่นำอยู่2-1นะวูบนะครับกรรมการยุติเกมการแข่งขันแล้วก็ส่งคริสเตียนเอริกเซนไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะคริสเตียนเอริกเซนวัย34ปีเคยวูบครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็วูบอีกครั้งหนึ่งนะแต่คนละสาเหตุกับเมื่อ5ปีที่แล้วนะคนละสาเหตุกันนะตอนนี้ก็เจ้าตัวก็แจ้งแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ย อยู่กับครอบครัวนะสบายดีได้กลับบ้านแล้วพักผ่อนแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องของการฟักการพักฟื้นให้เวลากับครอบครัวการมาเที่ยวพักผ่อนนะครับแล้วขอเล่นฟุตบอลกับลูกๆนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลทุกๆทีมนะครับคริสเตียนอีริกเซนนะครับเรื่องของ MotoGP นะครับทางด้านของฮอเก้มาตินนะมาตินเนเตอร์หรือฮอเก้มาตินนะอดีตแชมป์โลกนะครับทีมแอพิเลียแฟคทอรี่นะโดนลงโทษลองดับเบิลลองแลบ2ครั้งนะในการแข่งขันสนามต่อไปซึ่งคาดว่าจะเป็นสนามที่เช็คนะฮะเพราะว่าไปล้มทำให้เพื่อนร่วมแข่งขันมาโคเบเชติราอูเฟอร์นันเดสเฟอร์มินเอติแกนะเกิดอุบัติเหตุล้มไปทั้งคู่ด้วยนะก็เจ้าตัวก็โดนลงโทษดับเบิลลองแลบนะในสนามต่อไปน่าจะเป็นสนามที่เช็คแหละเช็คเกียร์แกรนด์พริกซ์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไล่แข่งขันที่เช็คนะฮอเก้มาร์ตินก็นะสนามต่อไปนะเป็นบทลงโทษเป็นบทลงโทษที่ติดตัวไปนะครับนี่ก็ไอพิเลียก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะว่าบทลงโทษแรงเกินไปนะฮะก็มีผลเรื่องของคะแนนสะสมแหละนะครับวันนี้เนี่ยที่เดอะมอลล์บางแคนะฮะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคนะดร.ปัญญาหารลำยวงอุปนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะแถลงข่าวจัดการแข่งขันยูสมวยไทยสเตทแดนคอนเทสต์2026นะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคนะครับเนี่ยก็มีผู้ร่วมแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นคุณสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพลศึกษานะครับคุณอดุลชาติขันชมะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาคุณชัชยาธรรมรงวินัยฉัยนะครับเอาขออภัยนะธรรมรงวินิจฉัยนะครับผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับคุณดารณีลิขิตวรศักดิ์กรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยคุณธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มนะครับกรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณวันกล้าขวัญแก้วกรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ส่งเสริมเยาวชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดงนะครับสเตจแดนซ์ร่วมสมัยโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับดร.ปัญญาหันลำยวงนะครับบอกว่าสมาคมเห็นความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับศิลปะมวยไทยนะครับก็ดีเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศิลปะมวยไทยผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดงสเตจแดนซ์นะครับขณะที่คุณสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพลศึกษาบอกว่ากรมพลศึกษาก็มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กให้เยาวชนนะและก็ประชาชนทุกวัยได้มีกิจกรรมทางกายนะครับออกกำลังกายเล่นกีฬานันทนาการอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและก็การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอการสนองเป้าหมายที่สำคัญในการบูรณาการอย่างร่วมกันนะครับคุณวันกล้าขอนแก้วนะในฐานะคณะกรรมการระบุถึงรูปแบบการแข่งขันนะก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะครับรอบออดิชั่นออนไลน์พิจารณาจากคลิปวิดีโอที่ส่งผลงานเข้ามานะครับมีคะแนนด้านทักษะมีเรื่องของทักษะ70คะแนนคะแนนป๊อปปูล่าโหวตอีก30คะแนนนะครับ1ไลค์1คะแนน2แชร์เท่ากับ1คะแนนนะก็มีเรื่องของคะแนนจากออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็ในช่วงของการแสดงของแต่ละทีมก็แบ่งออกเป็น3ช่วงนะช่วงนำเข้านะช่วงสเต็ปแดนการผสมผสานไหว้ครูและมวยไทยนะความยาวก็ตามระเบียบนะฮะมีกฎกติกานะฮะน้องๆก็ไปดูกันนะมีเรื่องของแดนประยุกต์แล้วก็แต่ละคะแนนแต่ละรอบต่างๆก็มีจะมีคะแนนให้นะครับที่สำคัญก็คือความคิดสร้างสรรค์การเล่นเป็นทีมนะแล้วการนำศิลปะมวยไทยมาใช้เป็นแกนหลักของการแสดงร่วมกันนะครับแล้วก็เงินรางวัล นะฮะสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับอย่างน้อยๆเข้าแข่งขันเนี่ยนะครับเงินรางวัลเริ่มต้นนะแต่ละทีมเนี่ยนะครับ 5,000 บาทแต่ว่าได้แชมป์นะครับ 50,000 บาทนะครับรองชนะเลิศ 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่2 20,000 บาทรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตอีก 10,000 บาทนะครับโอ้โหแล้วก็ได้รางวัลโล่รางวัลจากดร.สุทินคลังแสงนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับงานนี้น้องๆติดตามสนใจไปร่วมกันได้นะครับแล้วก็ไปร่วมเชียร์กันได้รอบชิงชนะเลิศนะครับ20มิถุนายนนะครับที่ MCC Hall The Mall Maestro บางแคนะเปิดให้ชมฟรีไปง่ายรถไฟฟ้านะผ่านนะครับสถานีหลัก2ใช้บัตรโครงการคนละครึ่งใช่ไหมไทยพลัสนะลดได้ลดได้ด้วยนะนะครับพรุ่งนี้จะมาคุยกันใหม่นะเรื่องของไทยลีกด้วยนะครับแล้วก็ผลระหว่างไทยกับจีนวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามรักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4: ที่วัดโคกตาอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านเจาะน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
7: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประ ประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
9: นายแพทย์ธำรงหานวงประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน

0: พระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ถึงเมดิสันสแควร์การ์เดน115ต่อ111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1ต่อ2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20

0: 10วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของเดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีม Anette Tetis กับทีม AB Hockey หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีม Anette Tetisแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาธพงษ์ฤกษ์ดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเททิสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเททิสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็น1ในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดต้อนรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่โชติบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจัดลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้ท
ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากว่าจะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

ช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงงิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถให้พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มกระยิ้มสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นพอกตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึก

เสียงครวญครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้องสี่ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้นหนึ่งและด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะงิ้วสองคนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้นสองที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้นสามผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆได้น้อยกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบนพึมพำอีกครั้งครู่หนึ่งจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

นั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสาใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีงิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงยิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผม
แต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
6: นายภาสกรบุญลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่จะอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้น ส่วนประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้นายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
7: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออชี้แจงกรณีที่กรออนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอจึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอกพร้อมกันนี้สมอ.อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในวันอังคารที่9มิถุนายน2569นี้พบกันกับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้พบกันเช่นเคยนะคะเวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกวันอังคารวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ช่วงสายช่วงบ่ายเกือบเย็นๆนะคะก็มีฝนตกเป็นช่วงๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝนก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้เช่นกันนะคะหลายคนอาจจะเริ่มมีอาการเป็นหวัดมีอาการเจ็บคอไอหรือมีไข้ร่างกายปรับตัวกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวิธีที่จะดูแลสุขภาพในช่วงนี้ก็ขอให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดนะคะถ้าเปียกฝนตากฝนมาก็ขอให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวไม่ปล่อยให้ร่างกายอับชื้นเป็นเวลานานค่ะเดี๋ยวจะเจ็บป่วยได้ผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี้อย่าลืมตรวจสอบรอบๆบ้านค่ะภาชนะที่มีน้ำขังอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเดินทางอย่างปลอดภัยดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีในช่วงที่มีฝนตกบ่อยในฤดูฝนนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันวันนี้รายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นนอร์ดิกที่กำลังเติบโตน่าจับตามองแล้วก็มีโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: กลับมาติดตามรายการสาระสารพันในช่วงที่2กันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกมาฝากกันเรื่องของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะก็จะมีเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ที่กำลังส่งสัญญาณเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกเมื่อพูดถึงประเทศแถบเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะคะก็จะเป็นประเทศที่หลายคนมักจะนึกถึงประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระบบการศึกษาเข้มแข็งมีในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอดอะไรเป็นกุญแจสำคัญของพลังแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ผลักดันให้ภูมิภาคนี้น่าจับตามองในตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ระดับสากลก็มี3เสาหลักด้วยกันนะคะที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของ Animation Nordic เสาหลักแรกค่ะเป็นพลังเครือข่ายระดับภูมิภาคในปี2018ค่ะได้มีการก่อตั้งเครือข่าย Nordic Animation ขึ้นเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านแอนิเมชันจากหลายประเทศเข้าด้วยกันมีสมาชิกมากกว่า50บริษัทค่ะที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาบุคลากรร่วมทุนผลิตผลงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมเวิร์กช็อปมาสเตอร์คาร์ดยกระดับทักษะของคนในวงการล่าสุดนะคะมีการจัดเวที New Nordic Animation Forum 2025ที่นอร์เวย์ค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ปล่อยของจับคู่ธุรกิจสำหรับคนในวงการเสาหลักที่2นะคะคือเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะอาวุธลับของภาษีของเดนมาร์กค่ะตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคม2026รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการคืนภาษีในอัตราร้อยละ25ค่ะสำหรับการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันมาตรการนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติแต่ยังเป็นสิ่งที่ดันให้เดนมาร์กค่ะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตแอนิเมชันของภูมิภาคยุโรปก็เป็นแหล่งจูงใจสำคัญค่ะที่ช่วยดึงดูดผู้ลงทุนจากทั่วโลกความสำเร็จของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกไม่ได้เกิดจากความสามารถของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ทำงานสอดประสานกันอย่างเป็นระบบค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นของแอนิเมชันนอร์ดิกค่ะคือคอนเทนต์ที่มี DNA ที่ชัดเจนค่ะมุ่งเน้นสะท้อนคุณค่าทางสังคมความเท่าเทียมการยอมรับความแตกต่างการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเด็กและครอบครัวก็มีหลายโปรเจกต์เด่นค่ะที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดโลกก็นับว่าด้วยอัตลักษณ์เนื้อหาที่โดดเด่นนี้เองค่ะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของแอนิเมชันนอร์ดิกเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราพักกันสักครู่นะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงโอกาสของสตูดิโอไทยที่มีโอกาสจะเจาะอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อยู่ด้วยกันในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงพลังเครือข่ายการสนับสนุนจากภาครัฐที่ทำให้อุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกเติบโตอย่างโดดเด่นและปัจจัยในเรื่องของอัตลักษณ์เนื้อหาที่มักจะนำเสนอเรื่องราวสะท้อนคุณค่าทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมการอยู่ร่วมกันในสังคมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่น่าสนใจคือหลายเรื่องเลือกเล่าในมุมมองของเด็กทำให้สามารถสื่อสารประเด็นสำคัญได้อย่างเข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้ชมค่ะแนวคิดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลกด้วยผู้ชมยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงความบันเทิงแต่ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ได้รับจากเนื้อหาด้วยประเทศไทยของเรานะคะมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกที่กำลังเติบโตนี้เนื่องจากปัจจุบันค่ะภูมิภาคนอร์ดิกกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านแอนิเมชันส่งผลให้เกิดความต้องการความร่วมมือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะและประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านทั้งเรื่องฝีมือบุคลากรความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโอกาสของการรับจ้างผลิตงานในส่วนต่างๆของกระบวนการสร้างแอนิเมชันเช่นการออกแบบตัวละครการสร้างโมเดล3มิติการทำภาพเคลื่อนไหวหรือการผลิตในขั้นตอนหลังการถ่ายทำและอีกโอกาสหนึ่งคือการร่วมทุนพัฒนาเนื้อหาร่วมกันโดยเฉพาะผลงานสำหรับเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นตลาดสำคัญของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกค่ะหากสตูดิโอผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรได้นะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำผลงานของไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นมีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์การเติบโตนี้สตูดิโอและนักสร้างสรรค์ไทยควรเตรียมพร้อมในหลายด้านเช่นยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะขั้นสูงด้าน CGI 3D Animation และ Visual Production เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคของฝั่งยุโรปค่ะการลุกตลาดผ่านเน็ตเวิร์กสากลด้วยการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันระดับโลกหรือเวทีนำเสนอโปรเจกต์ยุโรปเพิ่มโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและการร่วมลงทุนหรือการทำความเข้าใจวัฒนธรรมเนื้อหาศึกษาแนวคิดการเล่าเรื่องแบบนอร์ดิกเพื่อให้สามารถพัฒนาคอนเทนต์ที่เข้าถึงใจผู้ซื้อในภูมิภาคนี้ได้ง่ายขึ้นต้องบอกว่าการเติบโตของแอนิเมชันนอร์ดิกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่ที่หากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสามารถสร้างพันธมิตรระยะยาวกับภูมิภาคนี้ได้ไทยจะไม่เป็นเพียงแ

ผู้รับจ้างผลิตแต่จะก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแอนิเมชันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเราและข้อมูลที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโคเปนเฮเกนค่ะและคุณผู้ฟังคะรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทั้งคลื่นวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังมีรายการที่น่าสนใจของทางสถานีที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกดชั้นการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจิตามาตรสาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Dayในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day จากการขับร้องของคุณไลก้าค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day เป็นเพลงลำดับที่8ที่ได้ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ฟัง2เพลงต่อไปนี้คมตาโดยคุณยันยงเซลานนท์และคมปากโดยคุณช่อฉัตรรัตนกมลสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ั้งสองเพลงคือคมตาและคมปากนั้นเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องของสวัสดิ์ธงศรีเจริญซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงพอประมาณคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์แนะนำให้รู้จักลูเอื้อสุนทรสนานเมื่อปี2501ค่ะครั้งแรกก็ถูกทดสอบให้ลองแปลงเนื้อเพลงมาให้ดูก่อนและครูเอื้อก็เห็นว่าคงจะพอมีแววจึงแต่งทำนองให้ลองใส่เนื้อเพลงแรกก็คือคมตาเพลงที่สองคือคมปากเราได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองเพลงนะคะจากนั้นก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะตลอดเวลาถือว่าการแต่งเพลงเป็นเพียงงานอดิเรกคุณสวัสดิ์ธงศรีเจริญบอกว่าวิธีการแต่งเพลงกับครูเอื้อก็คือเมื่อมีไอเดียก็จะไปหาครูเอื้อและเล่าให้ฟังครูเอื้อฟังแล้วก็จะหยิบกระดาษมาเขียนโน้ตบางเพลง5นาทีเท่านั้นโน้ตก็เสร็จจากนั้นสวัสดิ์ธงศรีเจริญก็จะนำไปเขียนเนื้อใส่และนำมามอบให้กับครูเอื้อพิจารณาค่ะเราจะฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะเริ่มด้วยหอมเสน่หาด้วยรักจึงรอและเมื่อหวังยังมีสุนทรภรณ์ขับร้องเองทั้ง3เพลงค่ะ

ุดต่อไปสุนทรภรณ์ในเพลงด้วยรักและคิดถึงต่อด้วยคุณโฉมฉายอรุณฉานคอยหามาหายและเพลงที่3ใครคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์ทั้ง3เพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ

ชุดต่อไปที่เป็นผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อค่ะหงสะบัดบาปกลงที่ขังใจและอีนายทั้ง3เพลงนี้คุณมาริสาอมาตยกุลขับร้อง

สวัสดิ์ธงศรีเจริญเล่าว่าเพลงที่บังเอิญดังที่เขาแต่งก็คือฝากหมอนคือแต่งเป็นกลอน8ธรรมดาธรรมดา2บทที่ดังเพราะว่าทำนองของครูเอื้อประกอบกับคุณบุษยาขับร้องด้วยก็เลยดังกันใหญ่เพลงนี้ได้ค่าเนื้อร้อง150บาทครั้งเดียวนะคะน้อยกว่าเพลงต่อๆมา50บาทค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกไม่ใช่งานอาชีพแล้วก็เขียนเนื้อให้ครูเอื้อเรื่อยๆเป็นเวลาถึง20ปีแต่ก็ไม่ได้มากนักนะคะฟังเพลงฝากหมอนโดยคุณบุษยาต่อด้วยเสน่ห์ชายคุณฉัตรแก้วพรพัฒน์ขับร้องค่ะ

ฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้ออีกเพลงหนึ่งหยาดฝนแห่งความรักสุนทรภรณ์ขับร้องและพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับกิจความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธิ์นมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงเตรียมพร้อมคุณยุพินปฏิประเสนบันทึกเสียงผลงานของพรานบูนและครูนาถถาวรบุตรค่ะ

เพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะพรานบูนและครูนาฏร่วมกันแต่งต่อได้รักเมืองไทยแนบเนตรานนท์ขับร้องนำจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479ค่ะ

จบไปแล้วค่ะเพลงรักเมืองไทยโดยคุณแนบเนตรานนท์จากละครเรื่องราชมนูผลงานของพลตรีโลภจิตวาทการแสดงเมื่อปี2479นะคะสองเพลงต่อไปนี้ฟังเพลงชายสามโบสถ์โดยคุณคำรณสัมปุณานนท์เป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งก็คือหนูจ๋าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงกมลสุโกศล

สองเพลงที่จบไปนั้นคือชายสามโบสถ์และหนูจ๋าบรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลซึ่งมีผลงานในการบันทึกแผ่นเสียงไม่น้อยเหมือนกันนะคะผู้ก่อตั้งวงกมลสุโกศลก็คือนายห้างกมลนามสกุลสุโกศลค่ะท่านมีเชื้อสายจีนแท้ตั้งนะคะหลังจากจบการศึกษาแล้วก็ทำงานหลายอย่างและท่านนิยมฟังเพลงเล่นเปียโนด้วยจึงตั้งร้านจำหน่ายพวกเครื่องเสียงต่อมารับจ้างบันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีวงของตนเองคือวงกมลสุโกศลตั้งแต่ปี2482ค่ะแล้วมาจดทะเบียนในรูปบริษัทในปี2492ท่านมีธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะนอกจากทำพวกดนตรีเพลงและบันทึกเสียงแล้วก็ยังมีกิจการโรงแรมค้ารถยนต์ครบวงจรถือว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่หยุดนิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเราจะฟังผลงานการบันทึกแผ่นเสียงของวงกำบลสุโกศลชุดต่อไปก็คือธิดาสวรรค์โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรผลงานของคุณสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักวังรักเวียงใต้คุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องค่ะคุณไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งคืนเพ็ญโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามอีกครั้งหนึ่งผลงานของคุณโพจน์จารุวณิชและทำนองมาจากเพลงไทยอีกหน้าหนึ่งของคืนเพ็ญก็คือรำวงถิ่นทองกวาวโดยเบนจามินผลงานของเบนจามินนะคะและทั้ง4เพลงนี้บันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลค่ะ

ชุดต่อไปของวงกมลสุโกศลก็จะเริ่มด้วยเสียงคุณสุวรีเอี่ยมไอสายน้ำสายใจต่อด้วยอกหักเพราะรักหญิงโดยเบนจามินและแผลหัวใจโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

าซื่อสัตย์รักและปรับสลัดรักนี้เปรียบเหมือนบุพผามาลีใครมีมือยาวก็สาวไปน้ำไหลสายลมใจหญิงจะมี

ผ่านน้ำตากับผู้หญิงเป็นสิ่งแน่คู่กันแต่นมนานโบราณสมัยจะรักเกลียดชอบชังหรืออย่างไรก็ร้องไห้ชายน้ำตามาล่อเราชายบางคนหลงคนหล่นตกมองเพราะหล่นล่อด้วยน้ำตาพาให้เคลาเห็นน้ำตาหล่นไม่ได้เพราะใจเบาจึงโศกเศร้าเพราะน้ำตาของสตรีถ้าเช่นนั้นยิ่งร้องไห้ชายก็ดีเพื่อให้ลืมน้ำตาของมารสีหญิงร้องไห้

ไปสวนถั่วเลือกเด่นมาตามชอบใจจะแก้อะไรก็ไม่ต้องกลัวจะผัดพริกเป็ดแกงเผ็ดแกงคั่วผักสวนถั่วไม่ต้อง

ใจสวมตัวเลือกเป็นอาการชอบใจแสดงอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะทำที่เป็นแก้เผ็ดแก้ตัวมีคำว่ากลัวไม่

วงกมลสุโกศลของนายห้างกมลสุโกศลนั้นนะคะก็สืบทอดต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและบุตรีคนหนึ่งของนายห้างกมลก็คือคุณกมลาสุโกศลนามนี้คงเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในปัจจุบันชุดต่อไปฟังเพลงอย่ารักผมเลยโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณดำรงเกตชนต่อได้รอยจูบครั้งแรกโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและอีหนาวรำพันโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูสลายไกรเลิศทำนองเพลงไทยแขกปัตตานีค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

ฮิร์ตต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเราจะเริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งมาฟังวันนี้เราจะตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติใช้วิธีนี้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านในนึกถึงการตรัสรู้ของท่านยังไงนะตรัสรู้คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันอย่างไหนอย่างไหนโอ้บุญที่สร้างมาตลอดหลายอสงไขยกับ20บุญน่ะเอาอยู่ที่หลังจากพยากรณ์ก็4อสงไขยบารมี10ทัศน์ในทั้งขั้นธรรมดาขั้นอุกฤษ30อย่างอย่างนั่นนี่โน่นคุณสมบัติอะไรบ้างวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะโตคือผู้ไปด้วยดีไปที่ไหนความดีความงามมีหมดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการตรัสรู้นะบอกคนที่ตรัสรู้แล้วไปตรงไหนดีหมดเรานึกถึงการตรัสรู้ของท่านการตรัสรู้ตรงไหนตรงที่เป็นพุทโธนี่ไงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธภควาติพุทโธตรงนี้คือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทโธมี3ระดับท่านผู้ฟังสัมมาสัมพุทโธในการ1ปัจเจกพุทโธในการที่2อนุพุทโธในการที่3อนุพุทโธก็คือคนที่ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อนุพุทโธตามท่านคนที่ตรัสรู้คนแรกคือพระพุทธเจ้าคือพุทโธนี้ถ้าเราบอกว่าพุทโธเนี่ยมาให้เอาสัมมาสัมพุทโธให้เรานึกถึงพุทโธนี่ยังไงนึกถึงพุทโธฉันก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยอนุพุทโธฉันก็ยังไม่ได้ทำไงเราก็เอาคำว่าพุทโธนี่มาท่องไว้ก่อนจำชื่อนี้ให้ได้พุทโธพุทโธไว้ในใจนึกพุทโธไว้พอเรานึกพุทโธอยู่ในขณะนั้นบางทีเราก็ได้ยินเสียงบ้างเพราะเรามีหูเราเปิดตาลืมตาอยู่เราก็เห็นภาพด้วยแต่ถ้ามีใครทำมีกลิ่นอะไรเขาทำกับข้าวหรือรถขยะผ่านมาเราก็ได้กลิ่นนั้นด้วยลมอาจจะพัดกลิ่นของหอมของเหม็นมาเราก็ได้กลิ่นแน่นอนถ้ามันมีอากาศร้อนหรืออากาศเย็นเราก็จะรู้สึกตัวด้วยในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่เราก็จะรู้สึกสิ่งต่างๆรอบตัวของเราไปด้วยอยู่ประเด็นตรงนี้คือเราไม่ต้องไปบังคับสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยว่าคุณต้องเงียบสิคุณต้องอย่าทำกลิ่นสิคุณอย่าทำเสียงสิไม่ต้องเพราะอะไรแค่เราไม่ลืมพุทโธก็พอเพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีเราไปบังคับควบคุมกฎเกณฑ์อะไรเขาไม่ได้นะเป็นข้างบ้านเขาทำกับข้าวคุณจะไปบอกเขาอย่าทำหรอมันก็ไม่ได้แล้วเราทำยังไงเราตั้งสติไว้อยู่กับอะไรอยู่กับพุทโธไม่ลืมพุทโธก็พอการไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือมีสตินั่นเองมีสติก็คือไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินสติมันจึงตรงข้ามกับความเพลินนั่นเองถ้าเรามีสติก็คือไม่เพลินถ้าเราเพลินไปคือเราไม่มีสติในที่นี้เราไม่ต้องไปเพลินตามเสียงไม่ว่าจะชอบใจไม่ชอบใจไม่ต้องไปเพลินตามความคิดไม่ต้องไปเพลินตามกลิ่นแต่ให้ไม่ลืมพุทโธไว้ก็พอพอเราไม่ลืมพุทโธนั่นคือพุทธานุสติแล้วนะพอไม่ลืมแล้วมีพุทธานุสติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามฝังเป็นพุทธานุภาพก็คือเราจะได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะจะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรายังไม่ได้ปีติปราโมทย์แสดงว่าห่วงของกุศลธรรมที่เรากำลังนึกถึงอยู่นั้นมันยังไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ไปตลอดสุดเส้นทางได้เราต้องทำให้ต่อเนื่อง
ฉันใช้เรียกคำว่าดำเนินไปตรงพอกระแสจิตของเรามาในกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องดำเนินไปตรงจะได้ความรู้สึกอิงอัตถะอิงธรรมะคืออัตถเวทธรรมเวทความปรับปลื้มนี้จะได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วปีติก็เกิดเมื่อปีติเกิดกายย่อมมีความสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเราทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วรักษาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญหาคือรู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของกลั่งพระสูตรที่ข้าพเจ้ารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์เอาไว้ว่าถ้าเรามีเงินหรือเราจะต้องการเงินคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเราต้องมีวิธีคิดต้องมีวิธีใช้จ่ายต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ท่านผู้ฟังเพราะไม่งั้นจะเป็นยังไงเราจะกลายเป็นทาสของเงินนะเงินนี่มันจะมาใช้เราแทนแต่เราไม่รู้จักใช้มันให้เป็นมันนั่นแหละจะมาควบคุมจิตใจของเราได้โดยในข้อแรกก็จะพูดถึงว่าเงินทองที่เราจะไปหามานั้นถ้าหามาแล้วควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ใช้อย่างนี้อย่างนี้จะมีปัญหาได้โดยหัวข้อแรกนั้นมาในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรเป็นเรื่องของเหตุผลที่เราควรจะมีเงินทำไมคุณควรจะเป็นคนมั่งคั่งมีเงินทองคือคำว่ามีเงินทองไม่ใช่หมายความว่าต้องมีมากอย่างเดียวนะมีน้อยก็ได้นะมีน้อยก็คือมีเนาะจะมีมากหรือมีน้อยถ้ามีแล้วควรจะต้องเป็นอย่างนี้หรือถ้ามีน้อยแล้วต้องการจะมีมากก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าบางคนผู้ฟังตอนมีเงินน้อยอยู่ก็ทำแบบดีๆไงแต่พอเริ่มมีเงินมากแล้วดันไปทำไม่ดีไงไม่ทำสิ่งที่ควรทำอย่างเงี้ยมีปัญหาอันนี้จะไม่ดีโดยหัวข้อที่ท่านให้ไว้ก็จะแยกออกเป็น5ประการเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายอาทิยสูตรถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรฟังคำอธิบายนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปฟังแม่บทต้นพระสูตรนั้นอีกทีหนึ่งโดยท่านแจกแจงไว้5ประการอาทิยะนี่ก็คือประโยชน์นั่นเองประโยชน์5ประการที่จะเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ที่เรามีเงินเน็ตได้ประโยชน์นะถ้าไม่มีเลยจะทำพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้แต่ข้อที่1จะสามารถบำรุงข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเป็นการบำรุงเป็นการเลี้ยงไล่มาจากวงภายในหรือตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรคนใช้วงข้างในครอบครัวของเราวงในให้สามารถอยู่เป็นสุขให้อิ่มหนำมีความอยู่เป็นสุขโดยถูกต้องได้แล้วการหาโภคทรัพย์นั้นก็ต้องประกอบโดยธรรมได้มาโดยธรรมด้วยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น
คือหาได้มาด้วยโดยทำแล้วก็ยังเอามาใช้จ่ายเราอยากจะเปรียบเทียบส่วนต่างคือส่วนที่ไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งถ้าหาได้มาโดยไม่ได้โดยทำคืออาจทำผิดธรรมะเช่นโกงเข้ามาเบียดเบียนเข้ามานี่คือไม่ดีละข้อที่หนึ่งแล้วก็ยังตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เหมาะสมวงในเนี่ยไม่ได้รับเลยอันนี้คือไม่ดีสองส่วนเปรียบเทียบกับอันนี้ที่ดีควรทำนั้นก็คือหาทรัพย์ได้มาโดยทำด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยทำแล้วยังไงเอามาบำรุงและใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนดังนั้นการใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนท่านผู้ฟังก็ต้องเปรียบเทียบอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไม่เหมาะสมก่อนก็คืออะไรมาตั้งแต่ไม่ใช้เลยนี่คือตระหนี่ใช่ไหมหรือถ้าใช้มาในลักษณะที่ก่อให้เกิดการผิดศีลเช่นกินเหล้าหรือเบียดเบียนสัตว์ในการที่จะไปซื้อเครื่องมือมาล่าสัตว์อย่างนี้อันนี้ไม่ถูกละก็ต้องซื้อใช้จ่ายในลักษณะที่จะให้เหมาะสมโดยธรรมนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็เป็นลักษณะการใช้จ่ายเหมือนกันจะเป็นวงนอกต่อไปอีกแต่วงนอกต่อไปอีกก็คือเพื่อนฝูงคู่ค้าเช่นถ้าทำธุรกิจเราต้องมีเพื่อนมีวงธุรกิจของเราก็ต้องใช้จ่ายบำรุงให้เป็นไปโดยธรรมด้วยเงินที่หามานั้นก็ต้องได้โดยธรรมด้วยทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าบางคนก็จะดูแลแต่ครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายดูแลในวงข้างนอกต่อไปอีกดังการที่เราไม่ได้ใช้จ่ายดูแลวงข้างนอกต่อไปมันก็ไม่ควรแต่ถ้ามีเงินทองสามารถควรทำได้ซึ่งลักษณะการใช้จ่ายตรงนี้ท่านผู้ฟังกับเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้ว่าคนที่จะใช้จ่ายเงินแบบนี้ถ้าดูตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องเกี่ยวกับเงินน้อยหรือเงินมากเนี่ยคือบางคนอาจจะว่าเอ้ยฉันมีเงินน้อยเงินน้อยนี่เท่าไหร่อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันมีเงินมากเงินมากนี่เท่าไหร่น้อยมากของแต่ละคนมันไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสไว้ในที่นี้เลยนะบางคนบอกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่มันน้อยแสนหนึ่งใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วโอ้ยบางคนพูดอย่างนี้เพราะเขาคนร่ำบางครั้งร่ำรวยแต่แสนหนึ่งสำหรับบางคนเนี่ยมันมากนะแสนหนึ่งนี่ฉันได้เกือบทั้งปีอะคุณใช้ยังไงใช้เกือบทั้งปีแสนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเงินมากสำหรับอีกคนหนึ่งเป็นเงินน้อยเพราะฉะนั้นที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมากหรือน้อยท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งจ่ายยังไงเพราะว่าคนที่มีเงินเป็นพันล้านนะสมมตินะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจนด้วยซ้ำแต่ก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่มีแสนล้านฉันยังจนอยู่ตั้ง99,999 ล้านผมก็จะตรงตัวเลขมันหายไปอ่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะเขาก็จะรู้สึกจนอยู่ตั้งแต่ที่เขามีพันล้านน่ะในขณะที่คนที่มีหมื่นหนึ่งโอ้เขาได้เงินแสนมานี่โอ้เขารู้สึกว่าเขารวยเลยเขาแบบมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทันทีมีแสนหนึ่งอีก10,000ฉันรวยแล้ววันนี้ความจนความมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็น perception เป็นมุมมองฉะนั้นที่นี้น้อยก็ตามมากก็ตามเราแบ่งจ่ายให้มันเหมาะสมเช่นบำรุงตนเองบำรุงบิดามารดาอาจจะซื้อรถสักคันหนึ่งอ่ะฉันจะขับเนี้ยแต่คนมีเงินมากคุณก็ซื้อรถที่มันราคาแพงได้ใช่ไหมแต่คนมีเงินน้อยคุณทำไรก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ยากแต่จะใช้อ่ะแต่มันพอใช่ไหมก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าบำรุงคนอื่นน่ะบางทีญาติมิตรพี่น้องเราอาจจะต้องไปเลี้ยงดูไปอะไรบ้างเอาแต่คนที่มีเงินมากพวกก็พาไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปแล้วจัดทริปกันไปปีนี้อ่ะสัก 2-3 ครั้งไปญี่ปุ่นบ้างไปเกาหลีบ้างนั่นนี่นู่นไปเที่ยวนั่นเที่ยวทีนึงมันหลายแสนดิแต่ถ้าคนมีเงินน้อยทำไงเราก็มาทำกับข้าวกินกันเออวันนี้ใช้เงินไม่มากมาเลี้ยงส่งนั่นนี่ให้เหมาะสมก็ใช้เงินไม่มากก็ได้แต่ทำหน้าที่ให้มันถูกกันนี่นี่คือประการที่2ถือว่าเราเป็นคนมั่งคั่งเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่สองหน้าที่นี้นะคุณบกพร่องนะ
บกพร่องในการที่มีเงินซึ่งการพร่องในการที่มีเงินคืออะไรคนจนเพราะคุณพร่องแล้วแต่ถ้าคุณไม่พร่องคุณมั่งมีเติมขึ้นได้แต่สองประการแรกคือเรื่องการใช้จ่ายกับวงในคือครอบครัวของเราวงนอกคือญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายในประการที่3ตัดมาดูฟังเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่เป็นแกะดำทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นก็มาทำตนให้ปลอดภัยแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ว่ายังไงไม่ให้เกิดคดีความอ่ะเช่นคุณก็จ่ายภาษีไปสิจ่ายภาษีให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีเงินรายได้ก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งหรือการที่จะต้องจ่ายค่ายามการที่จะมีการคุ้มครองป้องกันบางทีต้องให้ไปเรียนหลักสูตรบางอย่างสำหรับทายาททายาทคนนี้มันเป็นคนไม่ดีส่งไปเรียนหลักสูตรบางอย่างให้เขาเป็นคนดีขึ้นอันนี้ก็เราต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันภัยซึ่งถ้าคนมีเงินน้อยหรือมากก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมได้นะนี่คือข้อที่3ในการป้องกันภัยในลักษณะนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเช่นตัวบางคนที่มีเงินทองมากมายแล้วเขาสร้างบ้านนะโอ้สร้างรั้วนี่สูง3เมตรอ่ะสร้างรั้วสูง3เมตรแล้วปิดทึบหมดเลยนะไม่ให้คนเห็นข้างในเลยโอ้ยเงี้ยมันต้องปกปิดแล้วเปล่าเนี่ยนั่นนี่โน่นเขาคิดไปใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเรามองดูโดยธรรมานะถ้าเงินทองที่เขาหามาได้เป็นได้โดยธรรมแล้วเขารู้จักที่จะป้องกันอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นก็ตามนั่นเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเป็นลักษณะของหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยซ้ำเอาถ้างั้นคนจนไม่รู้จะป้องกันตัวยังไงจะทำยังไงคือรูปแบบมันก็แตกต่างกันนะในความที่ว่าถ้ามีเงินทองไม่เท่ากันเอาแค่ซื้อรถอ่ะหรือกินอาหารอย่างเงี้ยคนที่มีเงินทองมากเขาก็ไปกินโอมากาเซ่มื้อละเป็นหมื่นอ่ะคนที่มีเงินทองน้อยก็ใช้จ่ายได้กินข้าวทำไมฉันจะกินไม่ได้ฉันคือซื้อข้าวมาจากเมย์ฉันก็กินได้ก็อิ่มเหมือนกันอร่อยด้วยเขาก็กินแบบนี้รูปแบบเขาก็แตกต่างกันไปใช่ไหมส่วนประการที่สี่นั้นทำพลีกรรมคำว่าพลีกรรมนั่นคือหมายถึงว่าให้เปล่าไม่ได้คิดหวังเอาคืนคือจะแตกต่างกับการบำรุงตนเองบำรุงนิสอามาตพวกนี้การบำรุงเนี่ยคือเดี๋ยวเราไม่ได้ให้เงินสดแต่ว่าให้หน้าที่กิจกรรมอะไรที่เราควรแจกจ่ายซื้อของทำอะไรให้เหมาะสมแต่พลีกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับให้เปล่าไปเลยเราไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนพลีกรรมเป็นลักษณะที่ทำเป็นแบบว่าบูชาด้วยซ้ำแต่สละออกให้ไปที่ท่านกำหนดไว้ก็จะมี5อย่างด้วยกันคือญาติพลีเดือนสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือการสงเคราะห์แขกอุปเปตพลีคือการสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วราชพลีคือการสงเคราะห์ชาติและเทวตาพลีคือการสงเคราะห์เทวดาพลีกรรมคือสงเคราะห์อย่างที่ว่าว่าให้เปล่าไปเลยเช่นถ้าญาติคนนี้เขาเดือดร้อนจะไม่ใช่ให้ยืมมาไม่ต้องแล้วให้ไปเลยอันนี้เป็นญาติพลีสมควรทำได้อยู่แขกที่มาบ้านเราเราต้องต้อนรับในการต้อนรับนั้นใช้งบประมาณตรงไหนไม่ใช่ตรงส่วนที่4นี่คือทำพลีกรรมก็จะมีส่วนที่เป็นอิทธิพลีคือสำหรับแขกที่มาน้ำเตรียมอะไรไว้เขาจะกินอะไรนั่งตรงไหนอันนี้เราต้องเตรียมไว้อุทิศให้อันที่3คือทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเนี่ยทำบุญให้ท่านแต่ก็ว่าทำบุญนี่คือให้ทานให้สิ่งของในนามของท่านให้กับผู้ที่ควรรับทักษิณาทานนี่คือข้อที่4ในข้อย่อยที่3ส่วนราชพลีคือสงเคราะห์ชาติ
หมายถึงถ้าชาติประเทศมีอะไรที่ต้องร่วมมือกันทำในการทำกิจอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จเราช่วยเหลือกันตรงนี้โดยการออกเงินให้เช่นเขาจะสร้างกำแพงเราก็ช่วยด้วยเช่นเขาจะสร้างโรงพยาบาลเราก็ออกเงินช่วยด้วยนี่คือถือว่าเป็นการส่งเคราะห์ชาติให้ทุกคนในชาติส่วนรวมนั้นได้รับประโยชน์ไปนี่ข้อย่อยที่4ส่วนข้อที่5คือการบูชาเทวดาบูชาเทวดานี่มี2นัยยะทบวังจะเป็นลักษณะที่คุณทำการบวงสรวงก็คือแบบว่าเขาตั้งโต๊ะเลยเอาผลไม้มาจุดธูปปักไปการเสียเงินทำตรงนี้ไอ้เทวดาปลีนัยยะที่1ส่วนนัยยะที่2ในหัวข้อย่อยที่5นี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันจะมาด้วยซ้ำนั่นคือคนที่ดีๆคนที่ดีเหมือนเทวดาคนที่ทำเพื่อคนอื่นคนที่อุทิศตนในการทำความดีแล้วเราจะสงเคราะห์เขาอันนี้จัดอยู่ตรงนี้เลยคือเทวดาปลีส่วนประการที่5ทุกวันเป็นการให้ทานชนิดที่มีผลสูงยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีบุญมากกว่าทำปลีกรรมแต่ทั้งสองอย่างในข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้เหมือนกันนะไม่ได้หวังเอาคืนไม่ได้ให้ยืมแต่ข้อที่4เนี่ยให้แบบสงเคราะห์ให้แบบช่วยเหลือให้แบบให้เปล่าให้แบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรบุญก็ได้อยู่แน่นอนแต่ได้ในระดับที่มันจะได้ก็ได้พอได้บ้างเพราะว่าอย่างสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกก็ได้บุญอยู่แต่ถ้าจะเอาบุญหนักๆจริงๆแต่บุญชนิดที่เรียกว่าเหมือนน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรจะมาเปรียบเทียบว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ตรงข้อที่5คือการให้ในผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เว้นจากความมัวเมาเป็นผู้ไม่ประมาทมีขันติโสระจักคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมแต่ทำจิตให้ดีมีกิเลสน้อยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเอาทรัพย์ที่เราหาได้มาโดยธรรมเนี่ยให้กับท่านเหล่านี้วันนี้จะมีผลเป็นเบื้องสูงนี่จะเป็นนัยยะที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนะว่าดีนี่ดียังไงผลห่วงของบุญในปุญญาภิสันทสูตรที่เป็นพระสูตรที่5ในซีรีส์นี้เนี่ยมันมากนั่นคือในประการที่5ว่าเราควรจะให้อย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือเงินมากเราสามารถทำหน้าที่ทั้ง5ประการนี้ได้แน่นอนทำตามสัดส่วนที่ควรจะทำมีน้อยก็ทำได้น้อยมีมากก็ทำมากแต่ถ้ามีแล้วหน้าที่5อย่างนี้บกพร่องไปอันใดหนึ่งถือว่าคุณไม่ได้ประโยชน์จากเงินทองที่คุณมีเลยบางคนมีน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำ5อย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่มีน้อยนั้นบางคนมีมากแล้วไม่ได้ทำ5หน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ทำแค่2อัน3อันเช่นไม่ได้ทำญาติปลีไม่ได้ให้ทานแต่ว่าบำรุงตนเองแต่ไม่บำรุงคนอื่นแล้วก็พร่องไปเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่4อย่างนั้นให้สมบูรณ์ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่ตัวเองมีเต็มที่ถือว่าจนแต่ถ้าใครได้ทำทั้ง5หน้าที่นี้เงินทองของใครหมดไปสิ้นไปโดยเหตุ5ประการนี้ล่ะทุกฝั่งถือว่าได้ประโยชน์จากเงินนั้นเต็มที่คุณเต็มเลยเต็มนี่หมายถึงอะไรมั่งคั่งไงร่ำรวยมีตัวเลขในบัญชีเท่าไหร่ก็ตามถ้าใช้จ่าย5หน้าที่นี้ให้ครบตัวเลขในบัญชีของคุณเนี่ยมั่งคั่งเลยสำหรับคุณมันมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเท่าไหร่ก็ตามนะทุกวันนะอันนี้คือความที่ว่ามั่งคั่งร่ำรวยมันจะต้องมีใช้ออกไปใน5นาทีนี้แล้วคนที่เป็นอย่างนี้ทุกวันพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรถัดมาเลยแล้วก็ที่42ถัดกันเลยบอกว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อคนอื่นๆอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสงเคราะห์คนอื่นๆทั้งหลายเรียกว่าเป็นสัปปุรุษเกื้อกูลทั้งคนวงในคนวงนอกคนที่จะได้ประโยชน์จากโภคทรัพย์ของเขา
พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเมฆแต่เมฆที่มันลอยมาเป็นเมฆฝนเนี่ยทำเข้ากล้าทั้งไร่ทั้งบริเวณนั้นให้เต็มไปด้วยน้ำงอกงามอย่างดีโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆหรือเปรียบเหมือนกับสระโบกกรณีท่านผู้ฟังสระโบกกรณีที่มีน้ำใสเย็นมีท่าลงราบเรียบมีพืชพันธุ์ไม้มีนกมีผลไม้อะไรอยู่ต่างๆแล้วคนก็ลงไปอาบน้ำดื่มน้ำกินผลไม้อะไรต่างๆได้ผู้มีประโยชน์อย่างนี้จะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับเมฆฝนแต่ในนี้คือเปรียบตรงข้ามนะเปรียบเทียบส่วนตายท่านผู้ฟังได้เห็นถ้าเมฆฝนหมายถึงว่ามันดำๆมาแล้วเนี่ยลอยมาเลยแต่ไม่มีฝนตกเลยโธ่ชาวนาเขาว่าหงอยเลยนี่โอ้ยทำไมข้าวกล้าอะไรต่างๆฉันไม่ได้น้ำเลยหรือเหมือนสัมโบกรณีที่มียักษ์น้ำเหมือนเรียกว่ารากศกหรือผีเสื้อสมุนอะไรเขาเฝ้าเอาไว้พอมียักษ์น้ำเฝ้าเอาไว้ต่อให้สวนนั้นสัมโบกรณีนั้นมีน้ำเย็นมีผลไม้อะไรต่างๆกินได้ไม่มีใครไปใช้เลยเพราะว่ายักษ์มันเฝ้าไว้ดิมันก็ไปใช้ไม่ได้ก็เลยโอ้เสียดายของเป็นของที่ไม่ดีคือถ้าจะเปรียบเทียบคือเหมือนคนตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ใน5หน้าที่นี้ให้เหมาะสมหรือว่าถ้าหามาก็หาได้มาโดยไม่เป็นธรรมนี่คือเปรียบเทียบส่วนตายท่านผู้ฟังเห็นแล้วกลับมาว่าแค่ถ้าเราใช้อย่างนั้นอย่างถูกต้องถูกวิธี5อย่างเราจะเป็นคนที่ชื่อว่าสงเคราะห์คนอื่นได้จะเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสัมบุรุษหรือสัตบุรุษคือคนดีนั่นเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อคนหมู่มากอย่างที่ว่าทีนี้จะทำยังไงล่ะผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์อย่างที่ว่านั้นคือเป็นพระสูตรถัดมาในหมวดนี้ข้อที่43ชื่อว่าอิทธสูตรพูดถึงสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นก็คืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่างแต่จะเพิ่มไปอีกนะก็จะเป็นปฏิภาณธนะสารสมบัติโภคะก็คือหมายถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จะกินใช้สอยต่างๆอย่างดีอันนี้คือโภคสมบัติกับธนสมบัติธนนั้นก็จะมีลักษณะตัวเงินเป็นแบบเช่นเงินสดเงินทองทองคำที่ดินอะไรพวกนี้ก็จะเป็นธนสารสมบัติกับโภคสมบัติมันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งแล้วก็จะหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยโดยสิ่งของหรือโภคทรัพย์กับโดยตัวเลขเป็นคือธนสารสมบัติยังรวมถึงปฏิภาณด้วยนะอย่างที่เขามักจะพูดกันอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติโภคทรัพย์โอ้โหทุกอย่างเลยเนี่ยนี่คือรวมเป็นความสุขที่น่าปรารถนาอายุวรรณะสุขะยศสวรรค์ท่านพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรนี้อยู่5อย่างถามว่าสิ่งที่น่าพอใจเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งใครๆก็อยากได้ดูล่ะในโลกนี้เป็นของที่จะเรียกว่าหาได้ยากก็ใช่คือไม่ง่ายเพราะว่าบางคนมันก็มีบางคนมันก็ไม่มีถ้าง่ายทุกคนก็ได้หมดใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ง่ายก็ยากสำหรับบางคนทีนี้ยากอย่างนี้แล้วใครๆก็อยากได้แต่ถ้ามันจะได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอร้องด้วยความปรารถนาอย่างเดียวแล้วเนี่ยในโลกนี้มันจะมีใครเสื่อมจากอะไรกันท่านผู้ฟังเอาอย่างเช่นความสุขอย่างเงี้ยถ้าฉันปรารถนาความสุขฉันก็เลยได้ความสุขเลยฉันอ้อนวอนต่อสมเด็จองค์นี้นะด้วยแบบพระพุทธรูปอ่ะหรือต่อต้นไม้ต้นมะขามนี้หรือต่อต้นโพนี้แล้วก็สำเร็จเลยโอ้ยมันจะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลยท่านผู้ฟังคดีความในศาลนี่ก็ไม่ต้องมีเลยเลิกหมดแต่โลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงทุกท่านมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมามันไม่ใช่อาศัยเพราะความอ้อนวอนเพราะความปรารถนาเพราะความขอร้อง
ไม่ใช่แต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยเออในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนถึงว่าอะละอะไรล่ะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราต้องตั้งจิตให้ถูกก่อนโดยสามตัวเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตว่าเออฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อให้เป็นเหตุแห่งอายุคุณคิดผิดเลยนะยังไงนะต้องกว่าฉันสร้างเหตุให้มันถูกแล้วไงแต่คิดผิดไงสร้างเหตุถูกแต่ตั้งจิตผิดอันนี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ไอ้ที่ตั้งจิตผิดเนี่ยก็คือปรารถนานั่นแหละปรารถนาว่าอยากได้สิ่งนี้คือความสุขก็เลยทำเหตุเพื่อความสุขก็ไม่ถูกอ่ะฟังดูผิวเผินเหมือนจะถูกนะท่านผู้ฟังแต่ตั้งจิตแบบนั้นน่ะมันผิดทำไมผิดเพราะบางทีเราสร้างเหตุแห่งความสุขเรายังไม่ได้ความสุขเลยแต่ถ้าเราอยากเราจะทุกข์ทันทีมันเป็นเรื่องของ expectation ท่านผู้ฟังคือความคาดหวังมันคือความอยากนั่นแหละถ้าเราอยากได้ต่อให้เราอยากได้สิ่งที่ถูกต้องกับตานะเห็นฉันก็ขยันขันแข็งทำงานอย่างดีทำไมอ่ะก็หวังจะร่ำรวยมีเงินทองได้เลื่อนยศตำแหน่งไงเอาแต่พอถึงรอบที่เขาจะเลื่อนยศถึงรอบที่เขาจะเพิ่มเงินเดือนถึงรอบที่เขาจะจ่ายโบนัสไม่ได้ก็มีนะท่านผู้ฟังจุดนั้นคุณก็จะทุกข์ไงเพราะว่าอะไรอ่ะตั้งจิตผิดเอ้าอย่างนี้ยังผิดอีกเหรอที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งว่าเราก็แค่สร้างเหตุแห่งความสุขนั้นยศนั้นอายุนั้นให้มันถูกแล้วก็ไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องไม่เพลิดเพลินไม่ได้จะมีความอยากในอายุนั้นความสุขนั้นหรือสิ่งที่เราจะทำให้เกิดผลนั้นเราอย่าไปอยากในผลที่จะเกิดขึ้นแต่ให้สร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างเนี้ยเรียกว่าตั้งจิตถูกพระพุทธเจ้าแยกแยะรายละเอียดไว้3อย่างสำหรับคนที่ตั้งจิตถูกคืออริยสาวกนะเอาเปรียบเทียบคนที่ตั้งจิตไม่ถูกกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือถ้าจะอ้อนวอนขอร้องอันนี้ไม่ใช่ละหนึ่งถ้าจะเพลิดเพลินคือยินดีในสิ่งที่เรายังไม่ได้อันนี้ก็สองไม่ถูกแล้วหรือสามมีความอยากที่จะได้ในสิ่งนั้นเป็นแจกแจงไว้สามอย่างอ้อนวอนเพลิดเพลินยินดีและมีความอยากโดยที่สร้างเหตุถูกก็ตามข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยอาจจะสร้างเหตุไม่ถูกแต่ข้อสามเนี่ยถ้าสร้างเหตุถูกและยังมีความอยากเหมือนข้อสองชื่อว่าคุณก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเพราะบางทีสร้างเหตุถูกแล้วมันยังไม่ได้อาจจะมีเด็กเส้นอาจจะมีเหตุบางประการที่ทำให้มันไม่ได้ตามนั้นน่ะอันนี้เราจะทุกข์ไงอันนี้คือไม่ถูกสิ่งที่ถูกทำยังไงอริยสาวกไม่ทำอย่างนั้นตะวันคนที่เขาทำถูกเป็นสัมบูรณ์เป็นคนดีเขาจะสร้างปฏิปทาที่ให้เกิดอายุโดยที่ไม่ได้หวังว่าผลเราจะเป็นยังไงปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดความสุขปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดยศปฏิปทาเพื่อที่ให้ไปสวรรค์ปฏิปทาเพื่อที่ให้มีธนสารสมบัติปฏิภาณต่างๆสร้างเหตุโดยที่ไม่อยากในผลเพราะถ้าอยากในผลเรียกว่ายังคล้องอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้นั้นพอคล้องอยู่มันจะไม่ไปหมายถึงว่ามันก็จะมีอุปสรรคมันก็จะมีความลำบากของมันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้อยากนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีอุปสรรคนะไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีเหตุขัดข้องนะแต่ว่าเราจะไม่ทุกข์เนี่ยเราจะมีความสบายใจผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าในโลกนี้เราไม่ได้อยู่บางทีมันไม่ได้จริงเช่นแต่ว่าเกิดเหตุสงครามอย่างเงี้ยนะแล้วมันสงครามยาวนานเป็นหลายๆสิบปีเนี่ยบางประการบางอย่างยศมันไม่ขึ้นหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันไปไม่ได้เราไม่ได้ของที่เป็นมนุษย์ก็ตามทุกฝั่งเรายังจะได้ของที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงอายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ที่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์ซึ่งดีกว่าแน่นอนก็คือการสร้างเหตุแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้เดี๋ยวนั้นไปในปีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีก
หรือต่อไปในชาติต่อไปชาติต่อไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้แบบของสวรรค์ซึ่งดีกว่าแบบของมนุษย์มากเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยทุกฝั่งการใช้เงินที่เหมาะสมในหน้าที่ต่างๆแล้วนี่เกิดบุญมากนะเกิดบุญมากแล้วถ้ามันให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสเกิดผลเนื่องจากเหตุของสังคมบ้านเมืองผู้บังคับบัญชาสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันออกผลในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้แง่มุมต่างๆไม่ได้แต่เวลาไปออกผลบนสวรรค์ในภพต่อไปมันจะได้มากกว่าประมาณหรือมากกว่าคนที่ว่าเอาผลนั้นมาใช้ก่อนในโลกปัจจุบันนี้แล้วไงคือเป็นหลักของดอกเบี้ยทบต้นนั่นแหละทุกฟังที่ว่าถ้าเราเก็บไว้เรื่อยๆเวลาตอนปลายๆเราไปใช้จริงๆเนี่ยโอ้มันมีผลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ได้ดีคือได้อายุได้วรรณะได้ความสุขได้ยศได้สวรรค์แน่นอนไม่ปัจจุบันนี้ก็ในเวลาต่อไปถ้าเราสร้างเหตุถูกต้องและทำจิตถูกต้องมีครั้งหนึ่งนะต้องฟังนะทำจิตก็ต้องถูกต้องด้วยโดยที่ไม่ให้จิตไปคล้องอยู่ในผลของเหตุที่เรากำลังสร้างอย่าให้มีความอยากในจุดนั้นรวมถึงการอ้อนวอนการขอร้องความเพลิดเพลินไปในผลที่เราต้องการนั้นด้วยพอเราตั้งจิตถูกต้องสร้างเหตุแล้วเราจะไม่ข้องขัดในสิ่งที่เหตุนั้นจะพาไปไม่ว่าจะเป็นไปในปัจจุบันชาตินี้ของมนุษย์หรือเป็นไปในอนาคตชาติหน้าของสวรรค์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกจุดหนึ่งที่พูดถึงเวลาที่เราจะให้ทานใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอุคคหบดีที่ได้พูดถึงการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจจุดนี้ที่ทำให้บางคนปฏิบัติผิดพลาดท่านผู้ฟังเอาตัวต้นบทหัวเรื่องนี้ก่อนที่อุคคหบดีเนี่ยที่เป็นพระสูตรข้อที่43มันเป็นข้อถัดกันมาในหมวด5โดยอุคคหบดีได้ถวายของที่น่าพอใจหลายๆอย่างให้กับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นขนมของเคี้ยวเนื้อสัตว์ของที่น่าพอใจทั้งหลายข้าวผ้ายังรวมถึงบางอย่างที่มันไม่สมควรแก่สมณะเช่นที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นบัลลังก์มีอะไรที่วิจิตรพิสดารของพวกนี้ไม่ควรแก่สมณะแต่ว่าท่านก็ถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อาศัยความอนุเคราะห์รับให้แต่รับนี่ท่านไม่ได้ใช้นะตัวหรือรับประทานเนี่ยบางจุดท่านก็ไม่ได้ฉันรับให้เนี่ยถือว่าได้บุญแล้วคือบางคนจะเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาพระรับอาหารไปเนี่ยต้องเราจะได้บุญเต็มที่เลยนะถ้าท่านเอาใส่ปากนี่คิดผิดเลยเข้าใจผิดคิดผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระสงฆ์รับประทานโดยไม่บัญญัติบัญญัติหรือเขาถวายอะไรมากๆก็ใส่ปากมากๆโอ้ยไม่สำรวมในการบริโภคไม่รู้ประมาณในการบริโภคแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาสิ่งที่เขาถวายของให้คนที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้บุญน้อยแต่ในทางตรงข้ามถ้าถวายให้กับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูยังไงดูในการรู้ประมาณในการบริโภคบริโภคแต่ที่ควรจะบริโภคได้บริโภคพอประมาณไม่ว่าเกินไปไม่กินจนล้นคอหอยอย่างนั้นน่ะจะเรียกว่าได้บุญมากเพราะนั้นการบริโภคนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการมองก็ได้ดมก็ได้แต่เอาอย่างนี้ก็ยังได้ถือว่าได้บริโภคแล้วไม่ใช่ว่าต้องเอาใส่ปากอย่างเดียวอันนี้เข้าใจให้ถูกก่อนเราจะได้บุญข้อนี้ทีนี้พอพระพุทธเจ้ารับสิ่งที่เป็นกัปปิยะบ้างไม่กัปปิยะบ้าง
คำว่ากัปปายะนี่หมายถึงว่ามันสมควรแก่สมณะจะบริโภคได้พอท่านรับมาแล้วไอ้ที่ไม่สมควรท่านก็ไม่ได้บริโภคไม่ได้ใช้แต่รับอุกกาบดีก็ได้บุญเวลารับอะไรที่มันน่ากินดูดีอร่อยๆแต่ท่านอิ่มแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันแต่ท่านยังพิจารณาฉันได้ถึงกับฉันพอประมาณรับมานั้นได้บุญแล้วได้บุญแล้วแล้วก็เลยตายไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่มาพูดเรื่องนี้จุดที่เรามักจะเข้าใจกันผิดท่านผู้ฟังคือจุดที่บอกว่าถวายของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจจุดนี้เราจะบอกเฮ้ยฉันพอใจอะไรอ่ะโอ้คุณพอใจรถยนต์หรูๆรถยนต์ใหญ่ๆคันดีๆโตๆนี่เป็นของที่น่าพอใจยินดีมากเลยแล้วเราก็เลยต้องการจะถวายสิ่งนี้ให้กับพระสงฆ์เป็นต้นทีนี้เงินคุณไม่พอทำไงโอ้ก็เอามาอยากแล้วก็ไปโกงเอามาโกงเอามาขโมยเอามาแล้วก็เลยถวายของนี้ที่เราคิดว่าเราน่าพอใจแล้วก็ให้กับพระสงฆ์หรือใครก็ตามสมมติให้กับครอบครัวก็ได้ทำในหน้าที่ที่หนึ่งทำในหน้าที่ที่สองอย่างนี้นะเห็นคนเป็นพ่ออาจจะคิดว่าอาจจะต้องอะไรดีทุกอย่างให้ลูกดีทุกอย่างนี่มันอะไรก็รถยนต์ดีๆการศึกษาดีๆโรงเรียนดีๆดีก็เลยทำไงก็ต้องไปโกงเงินมาแล้วก็มาเพื่อที่จะให้ลูกได้ดีๆถวายหรือให้กับใครในสิ่งที่ดีๆเราก็ได้สิ่งที่ดีๆด้วยคิดผิดเลยผิดตรงไหนท่านผู้ฟังผิดตรงที่ว่าน่าพอใจตรงนี้มีความผิดเพราะว่าสิ่งที่น่าพอใจถ้าตามกระแสโลกนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกฝั่งถ้าคุณดูแบบว่าคนที่เขามีเงินมีทองเขาใช้ของหรูกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าหรูๆเรื่องประดับอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเราก็น่าพอใจไปหมดแล้วแบบนั้นอ่ะเราก็เลยต้องไปหาของแบบนั้นมาใช้บ้างมาเสวยบ้างไหมคนอื่นบ้างพอใจแบบนั้นเนี่ยคิดผิดเพราะว่าเอาที่สิ่งของข้าวของเป็นหลักแต่ความพอใจมันต้องกว้างไปกว่านั้นท่านผู้ฟังไม่ได้เจาะจงเฉพาะสิ่งของข้าวของแต่รวมถึงวิธีการหาเงินของคุณด้วยว่าถ้าคุณหาโดยไม่เป็นไปโดยธรรมแล้วได้สิ่งใดมาเนี่ยมันไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นนะไอ้ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งความพอใจต้องเกิดมาตั้งแต่เหตุที่เราจะได้สิ่งนั้นมายกตัวอย่างเช่นว่าคุณซื้อปากกาด้ามหนึ่งปากกาด้ามหนึ่งนี่อะไรมองบลังแพงเราเท่าไหร่30,000แล้วถ้าคุณมีเงิน

ขาดทำยังไงนี่เป็นของที่น่าพอใจก็ยืมคนอื่นมาก่อนก็ได้ไม่ก็เดี๋ยวนั่นนี่โน่นเดี๋ยวก็ได้มาถูกหวยบ้างอะไรบ้างก็คิดงี้ไอ้มองบางนั้นกลายเป็นของที่ไม่น่าพอใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบทำชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างหรือไม่ชอบทำไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณมี500ผมมองบางเลย30,000โอ้500เราซื้อปากกาแลนเซอร์ธรรมดาทั้งหมด3 บาท10 บาทนี้ก็ได้3 บาท10 บาทก็ด้วยทรัพย์ที่เราหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมสิ่งนี้เราก็พอใจในความที่เราสามารถใช้งานได้ประหยัดกระทัดรัดใช้ได้เหมือนกันดีเราตั้งจิตให้เกิดความพอใจในสิ่งนี้ก็ได้ที่ไม่ได้ดูที่มูลค่าของมันดูฟังมูลค่านี่มันเป็นแค่ material สิ่งของเข้าของมูลค่าจริงๆคือมูลค่าทางธรรมะมูลค่าที่เกิดจากความดีที่สิ่งนี้สร้างขึ้นมาแต่มูลค่าของสิ่งของเข้าของสูงใช่ไหมแต่ว่าต้องโกงมาต้องขโมยมาต้องเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาโอ้สิ่งนั้นมีมูลค่าน้อยเพราะกุศลธรรมมันน้อยแต่มูลค่าของปากกา10 บาทเอ้าแต่ว่าคุณหาทรัพย์มาได้อย่างดีใช้อย่างประหยัดมัธยัสถ์มีการอดทนมีความเพียรแล้วคุณใช้ของแบบนี้โอ้ปากกานี้มีมูลค่ามากเพราะอะไรเพราะว่ามีกุศลธรรมเกิดขึ้นมาพอใจด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขามีทรัพย์น้อยก็ตามทรัพย์มากก็ตามท่านผู้ฟังสามารถตั้งความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนั้นนะเพื่อที่จะถวายแล้วให้คนอื่นแล้วจะได้รับผลเป็นความน่ายินดีน่าพอใจในภายหลังได้แต่ในประเด็นสุดท้ายท่านผู้ฟังในข้อที่45เป็นประสูตรที่5ตัดกันมาพูดถึงว่าถ้าเราถวายของแล้วทำไมถึงเป็นห่วงแห่งบุญพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบไว้กับน้ำทะเลในมหาสมุทรเราดูมหาสมุทรเอาแปซิฟิกมารวมกับแอตแลนติกมารวมกับเหนือใต้ด้วยนะมารวมกับทะเลอาร์กติกแอนตาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนเอาน้ำทั้งหมดนั้นมารวมกันให้หมดนี่รู้ไหมว่ามันมีปริมาณเท่านั้นลิตรเท่านี้หมื่นล้านลิตรหรือเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้มันไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะต้องเป็นคนที่มียานสูงเพราะว่าลึกนี่มันลึกจริงๆไอ้ที่ลึกแล้วมันลึกแนวขวางอีกลึกแนวตั้งอีกมันลึกหลายอย่างเนี่ยน้ำทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยบางทีประมาณไม่ได้เลยแต่ข้อนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับในประการที่5ที่เราได้ใช้จ่ายทรัพย์ไปในการที่จะให้เกิดบุญนี่บุญตรงที่ว่าเนี่ยมากขนาดที่เรียกว่าประมาณไม่ได้ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุที่ว่าถ้าเราให้ปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ท่านยกถึงอาหารบิณฑบาตเสนาสนะเสนาสนะนี่หมายถึงวิหารกุฏิที่พักยังรวมถึงเตียงตังที่นั่งที่นอนและถัดมาคือเภสัชปัจจัยบริการทั้งหลายมี5 อย่าง5 อย่างนี้คือปัจจัย4เรื่องเสนาสนะนี่แยกออกเป็น2คือเป็นสถานที่ก็อย่างหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็อีกอย่างหนึ่งรวมกันทั้งหมด5 อย่างนี้ถวายให้กับสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะมีขันติสรจะอบรมทำตนให้สงบเสงี่ยมด้วยโภคทรัพย์ที่เราได้มาโดยธรรมแล้วนี่นะแล้วถ้าท่านในขณะที่ใช้สอยปัจจัย4ใดๆที่เราได้ถวายให้แล้วเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาหวังบรรลุเจโตสมาธิชนิดที่ไม่มีประมาณหรือบรรลุไม่ว่าจะศีล

สมาธิหรือปัญญาข้อใดข้อหนึ่งห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี่หาประมาณไม่ได้เพราะนั้นเขาจึงนิยมกันอย่างท่านผู้ฟังเวลาไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ในที่ต่างๆได้แล้วถวายปัจจัยเสียไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับท่านพระนนท์ปรารภในจุนทกัมมารบุตรที่ได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายให้กับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารสองมื้อเนี่ยมีผลมากมื้อแรกคือมื้อที่ฉันแล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าบริโภคอาหารของนางสุชาดาแล้วไปบรรลุธรรมเนี่ยโอ้นางสุชาดานี่ได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่าอาหารที่ถวายแก่ท่านนั้นทำให้ท่านมีส่วนเจริญธาตุขันธ์ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่ได้สมาธิก็ได้สมาธิขึ้นมายังไม่ได้ปัญญาก็ได้ปัญญาขึ้นมาส่วนมื้อสุดท้ายก็เหมือนกันก็นิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานทานก็ได้บุญสุดๆแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราถวายอาหารให้พระถวายจีวรถวายเสนาสนะอย่างพวกเราสร้างกุฏิเงี้ยนะสร้างกุฏิเนี่ยทุกฟังใครมาอยู่ในกุฏิเรานี่เราได้บุญตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคือพุทธบริษัท4ที่มาจากเหนือใต้ออกตกมาจากทั้ง4ทิศแล้วมาใช้เสนาสนะหรือใดๆที่เราทําบุญไว้ให้ไว้นี่แล้วเขาเกิดนั่งในกุฏิที่เราสร้างใช้สอยพื้นที่ที่เราทําไว้เรามีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเลยท่านผู้ฟังห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี่สะสมตลอดสะสมตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเป็นผลดีไงผลดีไม่ใช่แค่ในขณะที่เราให้ไปแล้วผลดีเกิดขึ้นหลังจากที่เราให้ไม่ใช่แค่ว่าหลังจากให้หรือให้แล้วก่อนให้ก็ด้วยตั้งแต่เราคิดว่าเออฉันจะเตรียมให้แต่ฉันมีสิ่งนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นที่เหมาะสมจะเตรียมให้ได้บุญแล้วในระหว่างให้ก็ได้บุญแล้วนั่นคือมีจิตเลื่อมใสในระหว่างให้ก็ได้บุญด้วยเพราะมีจิตน้อมไปหลังให้ก็ได้บุญอีกเพราะมีความปลื้มใจก่อนให้เลื่อมใสระหว่างให้น้อมไปหลังให้ปลื้มใจบุญเกิดตลอดหลังให้ไปอีกแล้ว10ปีเราเหมือนนึกถึงทานที่เราได้เคยให้ไปจากการนุสตินะท่านผู้ฟังโอ้คนอื่นมีความตระหนี่เราไม่มีความตระหนี่คนอื่นมีการหวงกั้นเราไม่มีความหวงกั้นตระหนี่หวงกั้นเนี่ยท่านผู้ฟังมันยึดโยงนะเดี๋ยวบางคนให้ไปแล้วเนี่ยนะยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่มีเช่นว่าถวายผ้าหรืออาหารให้พระไปแล้วถวายกุฏิอย่างนี้ก็ได้ให้เขาไปแล้วอ่ะยังคิดว่านี่ของฉันแต่ทำไมเธอไม่ใช้ทำไมเธอไม่บริโภคทำไมทำอย่างนั้นเอานี่ยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่ดินี่เขาเรียกว่าการหวงกันตระหนี่แม้ในสิ่งที่สละแล้วนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าของที่เราให้ไปแล้วนี่คือเราละแล้วเรานึกถึงอะไรนึกถึงตัวทานไม่ใช่นึกถึงจิตของเราที่เราสละความตระหนี่นึกถึงจิตของเราที่ไม่มีการหวงกันนี่ต่างหากบุรังห่วงบุญคนหนึ่งเขาตระหนี่คนหนึ่งเขาหวงกันฉันไม่มีความตระหนี่ฉันไม่มีการหวงกันปรารภอะไรปรารภสิ่งของข้าวของทานวัตถุเหล่านั้นที่เราได้กำจัดความตระหนี่ไปแล้วให้ไปแล้วที่เราได้ละการหวงกั้นไปแล้วให้ไปแล้วบุญเกิดตลอดดมฟังและสุดท้ายดมฟังทราบจริงๆอยู่ในพระสูตรถัดกันมาตอนที่47เพื่อพูดถึงทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์จริงๆที่เป็นก็เรื่องที่จะให้เรานำต่อไปได้นั่นคือศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะถ้าเราดูในยะอื่นอาจจะมีที่อื่นอีก 2-3 ข้อเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีบ้านที่เรามีที่ดินที่เรามี
จะไม่ได้ติดตามเราไปด้วยแต่สิ่งที่จะติดตามเราไปด้วยเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปนั่นคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์จริงๆที่จะติดตามเราไปได้สินทรัพย์จริงๆอ่ะแต่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินน่ะธนบัตรเนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์จริงๆเพราะมันเป็นถ้ามูลค่าของธนบัตรจริงๆมันไม่กี่บาทเท่านั้นเองซื้อสลึงอ่ะแต่ไม่ใช่มันมีมูลค่าพันบาทนะสินทรัพย์จริงๆเนี่ยต้องที่ดินหรือเป็นโลหะที่มีมูลค่าเช่นทองคำซิลเวอร์คือเงินอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะเรียกเป็นสินทรัพย์จริงๆแต่ว่าสินทรัพย์แม้นั้นก็ตามเถอะท่านผู้ฟังก็ยังเป็นของปลอมอยู่ดีหมายถึงของสมมติสมมติขึ้นในโลกนี้เพราะว่าถ้าโลกอื่นเขาคงไม่ได้เห็นว่าทองคำจะมีค่าอะไรก็อาจจะเห็นว่าน้ำมีค่ามากกว่าทองคำก็ได้เ

และปัญญาศรัทธาคือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละศีลคือศีลห้าเรานี่แหละสุตตาคือการฟังธรรมนี่แหละจาคะคือการให้การบริจาคนี่แหละปัญญานี่ก็คือเห็นความเกิดขึ้นความดับไปนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าปฏิบัติตามหัวข้อที่ได้พูดมาในวันนี้นะท่านผู้ฟังนี่ปลอดภัยแน่นอนรอดพ้นจากภัยทุกประการแน่นอนไม่รอดแบบใดก็รอดแบบหนึ่งอาจจะรอดแบบเร็วๆหน่อยคือตายเร็วหน่อยแต่เราไปหวั่นอาจจะรอดแบบยาวหน่อยอาจจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ก็ไปสวรรค์อยู่ดีเพราะว่าห่วงบุญเนี่ยมันมากท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในวันนี้นำเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเราจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่ว่ามูลค่าของทรัพย์เราจะมีเท่าไหร่ก็ตามตัวเลขนั้นแต่ถ้าเรามีตัวเลขสูงอาจจะเป็นผู้พร่องผู้ขาดก็ได้ถ้าหน้าที่ของเราไม่ครบถ้ามีตัวเลขน้อยกว่าอาจจะเป็นผู้มั่งคั่งผู้สมบูรณ์เต็มบริบูรณ์ก็ได้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราครบโดยที่ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องหรือมีความอยากแล้วสร้างเหตุแต่ให้สร้างเหตุโดยที่ไม่ให้ติดข้องอยู่ในผลที่จะเกิดขึ้นให้ทานสละจาคะพวกบุญก็เกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: พลและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
5: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชวิสาปทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมโอท็อปมิดเยียร์2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
7: นายไพโรจน์ โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยโดยงานโอท็อปมิดเยียร์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งานโอท็อปมิดเยียร์ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าเราพร้อมเสิร์ฟข่าวยามเช้าแบบนี้ทุกๆเช้าค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นถึง 7:00 นนะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศโสมนาถพี่สายชนนี่สั่งช่างเทคนิคค่ะพร้อม Facebook Live นะคะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะเช้านี้เป็นอย่างไรฟ้าฝนตกกันโอ้โหทุกวันเลยนะช่วงนี
1: ้ค่ะตกทุกวันเมื่อวานก็สักประมาณบ่ายสองโมงกว่า
0: ๆค่ะ
1: มาลมแรงเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือตกจนไม่รู้ว่าช่วงไหนบ้างนะแต่ละวันเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคอีสานตอนบนเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือก็จะมีฝนด้วยนะคะและก็เนื่องจากยอมความในส่วนของลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยคือมันอาจจะกำลังปานกลางแต่ว่ายังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะมีคลื่นสูง2เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณสัก 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสทนชเองก็เตรียมความพร้อมให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกมิตินะคะที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะหลังจากการเสร็จสิ้นในการประชุมนะคะที่ประเทศเวียดนามสำหรับการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนะคะซึ่งด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผลสำเร็จในการเยือนเวียดนามเนี่ยย้ำว่าการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติพร้อมเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569โดยยืนยันค่ะว่าการเยือนมิตรประเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศค่ะให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและเทคโนโลยีความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามค่ะได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้ยังหารือทวิภาคีร่วมกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของทางเวียดนามค่ะโดยได้นำข้อกังวลของนักลงทุนไทยไปหารือซึ่งทางผู้นำเวียดนามก็รับปากนะคะที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำค่ะว่ายังได้พบปะและร่วมกันหารือกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความยืนยันว่าประเทศไทยนั้นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับแนวคิดนะการที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำทางด้านของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันค่ะและอยู่ใน

0: ั้ง2ประเทศนั้นมาผนึกกำลังกันซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นซึ่งก็จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและส่งเสียงให้กับสังคมโลกนะคะได้รับฟังได้มากขึ้นโดยสิ่งที่สำคัญในการทูตยุคปัจจุบันก็คือความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็หลังจากประชุมเสร็จก็เดินทางกลับนะคะกรุงเทพนะคะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะจริงๆในส่วนของการเดินทางไปของท่านนายกนั้นมีความประทับใจหลายอย่างท
0: ั
1: ้งเรื่องของการต้อนรับนะคะทั้งเรื่องของการประชุมความร่วมมือหลายๆส่วนทีเดียวท่านนายกแสดงถึงความเป็นไทยนะคะหลายๆส่วนโดยเฉพาะมีช่วงงานเลี้ยงใช่ไหมที่มีการเลี้ยงรับรองปรากฏว่าท่านนายกก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือดนตรีของทางนู้นซึ่งคล้ายๆกับมันคือคล้ายแลนนาคล้ายโปร่งลางเนาะท่านนายกก็สบายสบายคือแบบ
0: ท่าน
1: คือแบบเล่นเก่งอ่ะท่านเล่นดนตรีเก่งมาก
0: ท่านดูจากภาพแล้วเนี่ยท่านตีเหมือน
1: พลิ้วมากนะแล้วก็เราก็ดูในข่าวเนี่ยปรากฏว่าทางโน้นนะคะทางผู้ใหญ่ทางโน้นก็แบบโอ้โหยืนยิ้มให
0: ้
1: ด้วยความประทับใจนะคะนี่เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างนะคะการประชุมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะภาคธุรกิจเองก็มีการไปพูดคุยกันด้วยนะคะเรื่องของด้านกลาโหมต่างๆด้วยนะคะก็จะเห็นถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปของทั้งสองประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยค่ะในส่วนอื่นๆข่าวอื่นๆที่เราตามกันดูนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านระบุจับมือฮุนมาเน็ตเป็นมารยาททางการทูตแล้วก็ให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองยืนยันไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอธิปไตยของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้พูดถึงกระแสข่าวที่มีในเรื่องที่ตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วก็สื่อกัมพูชาพูดถึงนั่นก็คือเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินชี้แจงนะคะว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศที่มีอธิปไตยโดยไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาการเมืองหรือพูดคุยประเด็นการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปค่ะส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนท่านนายกก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าประเทศไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาก้าวล่วงหรือรุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงไทยมีความชัดเจนแล้วก็พร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวก็แล้วกันซ
1: ึ่
0: งถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรงงานผลิตทางด้านของเหล็กเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีการเรียกว่าควันเนี่ยก็ออกไปรบกวนพี่น้องประชาชนทางด้านของสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นมาก็มีการสั่งปิดไปตามระเบียบนะที่จะตรวจสอบระบบของโรงงานให้เรียบร้อยซึ่งล่าสุดนะครับผลปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยโรงงานก็ได้มีการเปิดที่จะปฏิบัติเรื่องของการทำงานทำธุรกิจกันต่อนะหลายคนก็บอกว่าอ้าวเปิดได้หรอหรือยังไงในโดยในเรื่องนี้ทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ออกมาชี้แจงในเรื่องการอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลนะถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อบริษัทไปหลายคนน่าจะจำได้นะหลายคนน่าจะอ๋อว่าอ๋อก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาโดยทางด้านของนางสาวอารยาสลายเพชรนะคะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรอท่านชี้แจงถึงกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้ทางบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการได้นะครับท่านบอกว่าสืบเนื่องจากคำสั่งระงับกิจการชั่วคราวเนี่ยจากเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเดือนธันวาคมในปี2567ตามพ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535มาตราที่39วรรค1ซึ่งบริษัทค่ะมาที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษทางอากาศค่ะที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในการทดลองการเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ซึ่งล่าสุดค่ะผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่7เมษายน2569คือล่าสุดนะคะยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

0: ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค2อนุญาตให้บริษัทนั้นกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อคลายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจะบูรณาการร่วมกันกับสำนักมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศค่ะการจัดการของเสียการสุ่มตรวจคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานมอกในทุกรูปแบบค่ะพร้อมทั้งทางสมอเองก็จะยังอยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกลุ่มและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะในอนาคตต่อไปค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่านี่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะที่จะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานต่างๆไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของเรื่องของข่าวอื่นๆที่ยังคงติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านครูทั้งหลายนะคะครูจ้างเหมาบริการก่อนหน้านั้นก็ออกมาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลอยากให้มีการดูแลเยียวยานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการที่ได้รับผลกระทบ20รายนะคะหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกแล้วเสร็จซึ่งเรื่องนี้นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายค่ะใน20เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐจำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบท่านก็ได้สั่งการให้สพฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายค่ะแต่เมื่อสพฐลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ไปพบผู้ที่จำเป็นต้องรับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงแค่20รายเท่านั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าท่านก็ได้สั่งการให้สพฐค่ะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญท่านก็ยังได้ระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวค่ะเพราะหลายคนออกมาผ่านโซเชียลนะคะได้ดูหลายหลายท่านหลายๆคลิปเหมือนกันว่าทำทุกอย่างแต่ว่าค่าตอบแทนก็จำนวนหนึ่งแต่ทำเยอะมากทำเยอะจนโอ้โหแบบฟังแล้วน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะครูหลายคนที่แบบค่าอัตราจ้างต่ำกว่านี้ก็มีนะที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็มีแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงว่าโอ้คนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมาด้วยใจจริงๆนะคะ
0: นะคะ6นาฬิกา22นาทีไปกันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสภากรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านของ
1: นายกเมืองพัทยาน
0: ะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ได้ติดตามความพร้อมทางด้านของการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนอันนี้สำคัญ ความมั่นคงทางทะเบียนคือรายชื่อต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่สำนักงานเขตพญาไทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกและทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งต้องบอกว่าทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและทางด้านของนายกเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเขาจะเลือกตั้งพร้อมกันก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และนี้ย้ำเลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ท่านทางด้านของท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านเน้นย้ำนะคะว่าที่ตามที่ท่านปลัด รุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะของผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมเร่งที่เตรียมความพร้อมด้านงานทะเบียนและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะยังได้กำกับให้ตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนทั่วไปอย่างรอบครอบด้วยโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดการย้ายเข้าการย้ายออกให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของการเตรียมการเลือกตั้งทางสำนักงานเขตพญาไทตอนนี้นะคะมีการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอย่างเช่นมีการนำ QR code มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเลือกตั้งการแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์เข้าอาคารจำนวน32หน่วยเลือกตั้งด้วยกันและการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านค่ะรวมถึงติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณหน่วยดั้งเดิมเพื่อป้องกันความสับสนให้แก่พี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งสำคัญเลยนะคะซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครเองที่ต้องเฝ้าระวังก็คือความแตกต่างของคุณสมบัติการเลือกตั้งเนี่ยระหว่างการเลือกตั้งสก.สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในกรุงเทพมหานครและยังมีชื่อในพื้นที่ใหม่ไม่ครบ1ปีเนี่ยนะอาจมีสิทธิ์ที่จะเลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกทางด้านของสภากรุงเทพมหานครคือสก.ได
1: ้ค่ะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าใครที่ย้ายเข้ามากรุงเทพภายใน1ปีแล้วก็สามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้เลือกตั้งสก.ได้แต่ถ้าท่านอยู่1ปีแต่ท่านย้ายยังอยู่เขตหลัก4ไปเขตดินแดงอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ8เดือนเนี่ยนะคะท่านไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตดินแดงนะคะแต่ท่านสามารถไปเลือกในเขตหลัก4ได้เพราะว่าในเขตหลัก4แต่ท่านย้ายมาครบ1ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะเพราะว่า28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้ยังมีต่อด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจมาก
0: ใช่นะฮะก็คือไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วก็จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาจะต้องตรวจสอบแหละเรื่องของทะเบียนการย้ายเข้าย้ายออกนี่ที่สำคัญที่พี่น้องได้ดำเนินไปว่าเรื่องของการกำหนดการเข้าย้ายเข้าย้ายออกสำหรับระหว่างเขตเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ครบ1ปีอาจจะเลือกได้แค่เฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอย่างที่ถ้าเกิดย้ายไปอยู่เขตใหม่ไม่ถึง8เดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางสก.ในเขตนั้นที
1: ่
0: คุณย้ายเข้าไป
1: ตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าใครเข้าไปติดตามเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์คำว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีในส่วนของทางด้านเนี่ยการให้เข้าไปเช็คในเรื่องของเขตที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ต่างๆนี่นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเนี่ยท่านจะชัดเจนเลยว่าจะมีบัตรให้นะคะว่าท่านเนี่ยเลือกได้กี่แบบนะคะชัดเจนเลยสะดวกมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปเช็คในเพจในเว็บของในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะเตรียมความพร้อมได้เลยว่าปีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะไปใช้สิทธิ์หน่วยไหนสถานที่เป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยเช็คแล้วน้อยใช้เลขบัตรประชาชนเช็คปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยที่วัดเวรุวนารามที่เดิมหน่วยไหนและลำดับที่เท่าไหร่นะคะหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็จะชัดเลยว่าได้เลือกทั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ด้วยนะคะนี่ก็ชัดเจนแล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้ครบรอบ28ปีกกต.ซึ่งกกต.เองก็ประกาศความพร้อมเจตนารมณ์นะคะในการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเตรียมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้งด้วยนะคะซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านก็แถลงสรุปผลการดำเนินงานของกกต.นะคะในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะคะท่านก็ระบุว่า28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมกับพัฒนาองค์กรบุคลากรกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย และนอกจากนี้นะคะกกต.ก็จะเดินหน้าส่งเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ย้ำถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์แล้วก็รวมถึงทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเนาะที่จะต้องเลือกตั้งนะคะก็คือกำหนดวันเลือกตั้งก็คือย้ำกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาน
1: ายกเมืองพัทยา
0: เมืองพัทยานะคะก็จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายน2569 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเลือกกันนะคะ4อย่างด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งด้วยดังนั้นท่านที่มีสิทธิ์ก็นะคะเชิญชวนกันนะคะตอนนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้นะคะหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ www.ect.go.th นะคะไปที่แบนเนอร์ของเขาเลยแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปเลือกแบนเนอร์เขามีให้เลือกนะคะแล้วก็เลือกและก็เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาท่านจะมีแถบบาร์แบนเนอร์ให้นะคะท่านก็เข้าไปได้เลยนะคะก็จะเห็นถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026วันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ครับระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยจะมีการชิงชัยรวม4ระยะทางครับได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับโดยสำหรับในระยะทาง10กิโลเมตรนั้นผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมครับนายกได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครับซึ่งเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดครับและจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตครับนอกจากนี้ครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญโดยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนั้นยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งทางนายกนะครับยังยืนยันนะครับว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยเฉพาะครับในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับรวมไปถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขครับควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าไทยเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายครับเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมช่วงท้ายครับนายกครับยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ครับผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงนั่นเองครับไปดูกันต่อครับที่ความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจมุ่งปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับของทั้งสองประเทศทั้งฝากฝั่งของไทยและฝากฝั่งของเวียดนามนั้นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับโอกาสนี้ครับท่านนายกได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามครับและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับซึ่งก็เป็นไปด้วยดีครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาครับให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกครับไทยและเวียดนามครับต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันครับเปลี่ยนจากคู่แข่งครับ ให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างนั้นมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเวียดนามครับมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยเราครับมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่าน3ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามในกรุงฮานอยครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไม่ว่าจะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการฆ่ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงครับหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้ง2ประเทศครับในการจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามครับมาดูกันที่ในประเทศกับไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่มวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่1 Shopee Food 2 Line Man 3 Grab Food และ4 Robin Hood ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศอีกด้วยครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นประชาชนครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับ15มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยายนครับช่วงเวลาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลนั้นหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเต็มที่เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโดยจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นประธานครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมครับสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมครับ 1,846.96 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังคาดการณ์นะครับว่าทางนบค.นั้นจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวิทยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาครับเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรุงเทพมหานครครับโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งน่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยเป็นการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับในการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเชื่อมโยงระบบสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบครับหรือว่าเซลสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับปลอดภัยและเป็นการรักษาความลับสูงสุดด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ครับประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ครับเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของประเทศสมาชิกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work from Home ครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ให้บริการประชาชนจำนวน3วันครับได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้ครับหากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่จำเป็นต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้จะกระทบและเกิดความเสียหายนั้นธนาคารก็สามารถจะพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะประเด็นหลากหลายรออยู่ในช่วงท้ายนี้เรื่องของการจ่ายยาต้าน HIV นะคะซึ่งมีข่าวว่าเอ๊ะทำไมผู้ประกันตนเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าตอนหลังๆเนี่ยจ่ายยาต้านน้อยลงหรือเปล่ากระทบกับผู้ประกันตนต้องไปหลายเที่ยวไหมยังไงนะคะล่าสุดประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงนะคะกระทบผู้ประกันตนว่าต้องกลับไปหลายเที่ยวย้ำว่ายา HIV ไม่ขาดแคลนค่ะเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกนะคะว่าจากกรณีที่ผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV ล่าสุดไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแต่ว่าได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห7 เที่ยวนะคะล่าสุดสำนักงานประกันสังคมก็เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกตินะคะสำหรับผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสนี้สามารถประสานเข้าไปที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะ02-956-2500 02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการตรวจสอบยาต้านไวรัสไม่ได้ขาดแคลนนะคะคือตรวจสอบแล้วยาเนี้ยนะคะยาต้านเนี่ยไม่ขาดแคลนด้วยแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะภาพรวมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ยังจ่ายยาต้านนี้ตามปกติค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลระบุย้ำนะคะว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอสไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้าน HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทนะคะที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้สิทธิ์ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าทางสปสช.เนี่ยก็คือบัตรทองก็ถือว่าครอบคลุมให้แก่พี่น้องประชาชนในหลายๆโรคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างยาต้าน HIV หรือว่า HPV เขาก็เราต้องออกเองจ่ายเองแต่ณทุกวันนี้ก็คือครอบคลุมนะฮะขอบคุณรัฐบาลด้วยเช่นกันไปกันที่ข่าวภูมิภาคกันหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ชวนไปที่จังหวัด101นะฮะ
0: จังหวัดเกิน100
1: เกิน100เพราะว่าเกินไป1
0: เขามีหอ

0: ขันหมากเบ่งนะ
1: ขันหมากเบ่ง
0: ขันปากเบ่งใช่ไหมขออภัยนะฮะการทำมาลัยกรการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากลวดดัดนะคะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไทยการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั้ง3วันด้วยนะคะไปกันได้ที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะ
1: ค่ะที่มุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยค่ะพี่สังคมใช่ไหมคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยบอกว่าชัดเจนครับคุณแอล
0: ค่ะ
1: นะคะมีหลายท่านติดตามสวัสดี2ชอติดตามทุกวันเลยนะคะพี่ประคองก็ติดตามจากสวทกาฬสินธุ์แล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่กยศ.ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้มีการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า3,900,000บัญชีที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ไขปัญหายอดหนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันประมาณ 200,000 บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.บอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่เสร็จแล้วจำนวน 3,900,000 บัญชีโดยนำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะคะเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแต่ว่ายังมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมที่แสดงผลในแอปเนี่ยยังคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.ก็เลยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีที่ปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าจะระบุข้อความว่ากยศ. อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านนี่เสียงข้อความนะเสียงข้อความเป็นอย่าง
0: นี้อันนี้เสียงข้อความ
1: ใช่ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะแสดงให้ทราบอีกครั้งนะคะถ้ามีการปิดบัญชีต่อกยศ.ดังนั้นกยศ.เขาเลยขออภัยมาในความไม่สะดวกนะคะหากมีข้อสงสัยก็เข้าไปเลยนะคะดูเพิ่มเติมนะคะหรือจะไลน์บัญชีทางการกยศ.หรือ02นะคะ0164888ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0ประตู